0: ล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเธอต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
1: มันเป็นวิสัยของเขา

0: ปัญหาที่สร้างไว้นะ
1: ค่ะ
0: คือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนั้นงานนี้อะไรด้วยเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งเรียงเป็นแถวนะฮะพร้อมกับเฟิร์สเลดี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าใครเห็นหรืออยู่ใครไม่ดีอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียงกันตามลำดับคือความไม่มีมารยาทของเดลต้าเนี่ยชัดเจนมากนะฮะอันแบบกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จบาร์ตันดูบุชเดินมา
1: ซึ่
0: งเขาที่เหนียกกว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาที่เหนียกกว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นดีแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: เออมีมารยาทไหมคะ
0: ที่นั่งแล้วก็มีแสดงความนอบน้อมแม้กระทั่งภรรยาของบุชภรรยาของบุชสวยนะ
1: ค่ะ
0: นางอะไรนะนางลอร่าน
1: างลอร่าใช่ค่ะลอร่าบุช
0: วันนี้ก็ยังเขยนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลยในขนาดว่าอยู่พักที่พักสุดท้าย
1: ค่ะ
0: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพักในการซื้อในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณอเมริกันเองนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again ที่วันนี้ก็มีตัวย่อดันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มาแก
2: ้โอ้ครับ
0: มาเป็นมาแก้แล้วนะ
1: มาก้าค่ะ MAGA ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษาตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกก้าก็มาก้าเนี่ยแก้จะก้าหาจานใช่ไหมก็คนมันกระแสมันก็ไปพอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พรรคริพับลิกันจะไปขวางจะไปขวางกระแสแบบนี้มันก็คือการเลือกขาดที่จะเอกแสเลือกตัดไปไหนนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าการพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเขียนกันไปเขียนกันมาจะสังเกตนะฮะว่าทำไมในห่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารี คลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารี คลินตันสูงกว่า
1: ค่ะ
0: นะแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่าน
1: ั่น
0: แ
1: หละสิค่ะ
0: แต่ของอเมริกาเนี่ยเขารักใครรักมัน
1: ก็มีอิเล็กทรอนิกส์โหวต
0: ใช่ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์โหวต
1: ค่ะ
0: หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาดอิเล็กทรอนิกส์โหวตของแต่ละรัฐเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาตรวจกัน
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
0: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือรัฐของใครรัฐของมันก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โหวตก็เป็นไปตามประชากรในแต่ละรัฐนะครับว่าที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์โหวตมากกว่านะฮะแต่นัยยะสำคัญมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะครับไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะครับถ้าเป็นรัฐวอชิงตันจะเรียกว่ารัฐไกลเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: ครับคะแน

0: ถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆระหว่างเฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์แม้เขาจะชนะเฮิลลารี คลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดคะแนนนะครับในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยเฮิลลารี คลินตันชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดคะแนนเป็นเด็กไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทั้งประเทศเฮิลลารี คลินตันมันก็เลยทำให้ในการได้สร้างบาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะครับแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันผมเชื่อว่าคุณพิรัตน์ก็สังเกตเห็นนะฮะฉากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายนะครับของโอบามาแต่ภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหนังท่านเนี่ยลูกสาวนั้นก็คือเฮเลนคริสตันเปรียบเสมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นนะฮะแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่เฮิลลารี คลินตันจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นนะบ้านต้นไม้หลังนั้นมันมีอันเซเชียนตัวหนึ่งมาแสดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเซเชียนตัวหนึ่งหัวแดงๆแสดงมาฮะไปเอาก้นไปแฝงเฮิลลารี คลินตันล้มหงายสุดแล้วตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั้นแทนนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพเนี่ยคือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
0: ก็คือสร้างบ้านในคนอยู่ต้นไม้ได้อยู่แทนเห็นไหมฮะนึกแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์ว่าทำไมเฮิลลารี คลินตันถึงแพ้ถึงแล้วอย่างอื่นครับสังคมอเมริกามันคือสังคมของคาวบอยซึ่งคือผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นใหญ่ยังผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่เหรอคะอาจารย์เ
0: ป็นครับเป็นนะครับแต่พอมาวาระที่สองทำไมแพ้โจไบเดนโจไบเดนก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรมากนะเป็นนะครับโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองของบารักโอบามานะครับก็อยู่แล้วทำไมในวันที่เป็นรองของบารักโอบามาโจไบเดนไม่ได้มาแข่งกับคุณพิธาถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะว่าโจไบเดนการโหวตภายในพรรคก็แพ้คุณพิธาไปนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มานะครับแต่พอโจไบเดนมาลงแข่งมันได้ชนะไปไหนล่ะก็ชนะโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะครับในวันแรกที่3โดนัลด์ทรัมป์แข่งกับกัมมาลา
1: คัมมาลาแฮร์ริสค่ะ
0: ก็คือผู้หญิงอีกแก่เห็นไหมครับจริงๆเนี่ยก็คือเดโมแครตมีสิทธิ์ไปเป็นชาติที่เอาตัวเลือกผู้หญิงมาแข่งทั้งๆที่น่าจะคนอเมริกันน่าจะเข้าใจดีว่าถึงยังไงก็แล้วแต่สังคมนี้ผู้ชายก็เป็นผู้นำครับแม้ว่าจะไปบอกว่าในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ไม่จริงหรอกครับในทางการเมืองนะครับในทางที่มันอยู่ลึกๆนะฮะเฮิลลารี คลินตันเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเฮิลลารีได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกาเลยน
1: ะ
0: ก็คือหนึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีจริงแล้วก็แล้วจะเป็นFirst Lady คนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บิลคลินตันก็จะได้เป็น First นะครับสมมติว่าเฮเลนี่ได้เป็นประธานาธิบดีมันจะเกิดประวัติศาสตร์อะไรอีกหลายเรื่องอยู่นะถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้มาบ้างนะฮะนั่นก็มาลาเซ็ตเป็นเดียวกันนะแต่นั่นแหละครับมาร์ก้าก็ยังมาอยู่นะฮะแต่ก็ต้องใช้ภาษาเฉลี่ยว่าโสนาหน้า
1: โสนาหน้าน
0: ะฮะได้ยินคำหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเรียกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งที่เขาลงสมัคร ครับซึ่งก็คือชนะสองครั้งเดนมาร์กไปหนึ่งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นหมายความว่าเลือกเดนมาร์กทำทั้งสามครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพัสดุพัสดุกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเดนมาร์กทำพอเดนมาร์กทำเวลาเขาพูดเนี่ยเขามันคือโปรโมเตอร์มวยตั้มมาก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เคยดูมวยตั้มไหม
1: เคยเคยเห็นค่ะ
0: นั่นแหละมันก็คือการแสดงโดนัททำแต่ผมว่าแกก็อยากขึ้นมาแสดงถึงมาเป็นพัฒนาที่เปิดนะครับพูดมาวันนี้อีกวันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการเป็นผู้นำโลกเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าโซนนานา
1: โซนนานาแต่ตอนนี้ขนาดนิยมเขาก็ลดไปเยอะเลยนะคะคนอเมริกันไม่ได้ชื่นชอบเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเลือกเราอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่น่าจะเลือกเลยแล้วเขาบอกจะ make American great again ก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรให้มัน great again กับถอยถดถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: แล้วก็ประกาศใจชนะทุกวันเหมือนเมื่อตั้มเลยเมื่อตั้มบันเดนเนี่ยมันมีหลายคู่อยู่นะครับกระโดดจากเชือกขอเวทีนะฮะเอาโต๊ะฟาดหัวกันเนี่ยผมเห็นพวกมวยตั้งมีหัวมันต้องแข็งแน่นอนนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรฟาดกันเนี่ยมันเลือดไม่ออกไม่ไหลเลย
1: ค
0: ่ะร่างกายหุ่นร่ำด้วยต่อยกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับปากไม่มีแตกนะฮะฟันไม่มีร่วง
1: ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวที่อาจารย์พูดถึงท่านทำเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมสหรัฐก็เล็งมาทางอาเซียนแล้วนะเออมามีอิทธิพลแล้วนะเห็นนั่นนะเดือนที่แล้วก็ส่งเนี่ยรองประธานในพิธีมาเวียดนามไอ้มาพม่าเลยนะอาจารย์เมียนมาเนาะค่ะ
0: มันอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่ามันเป็นผลจำ
1: ค่ะ
0: ผลจำเพราะอะไรเพราะสร้างสงครามการค้าในขณะที่ตัวเองยังต้องขึ้นแต่กี่ในหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: ไม่พร้อมนะครับไปบีบบังคับให้บริษัทของอเมริกาถอนออกจากจีนแล้วกลับไปอเมริกาแทนที่เขาจะกลับไปอเมริกาเขาก็ย้ายไปที่เวียดนามทำไมล่ะฮะทำไมไม่ย้ายไปอเมริกาครับตัวเลขที่ยกก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะยกให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือบริษัทของอเมริกาที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนลองนึกเองเลยนะครับ200ดอลลาร์จ้างแรงงานได้1คนต่อ1เดือนนี่คือค่าแรงที่จีนโดยเฉลี่ย200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนจีนได้1คนต่อ1เดือนแต่ถ้าย้ายไปอยู่อเมริกาครับย้ายโรงงานไปอยู่อเมริกา200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนอเมริกันได้1คนครับแต่เท่ากับ1วัน
1: โอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะ1วันกับ1เดือนนะอาจารย์นะค่ะ
0: นั่นแหละแล้วใครจะบ้าครับใครนั่นแหละครับแล้วไปเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ชงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์คะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ
0: ครับก็ถ้าขยายกับอเมริกาค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นนะเดือนสมมติว่าไม่สมมติเฉลี่ยเดือนนึงมัน20มัน30บาทนะคร
1: ับ ค่ะ
0: แต่ถ้าจ้างงานที่จีนหรือในอาเซียนส่วนใหญ่ตัวเงินเท่ากันมันเทียบได้กับ1เดือนแต่ถ้าไปอยู่อเมริกามันเทียบได้แค่1วันสำหรับค่าจ้างนั่นหมายความว่าการไปจ้างงานที่อเมริกามันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มต้นทุนเนี่ยนะฮะของการผลิตที่เป็นค่าแรงเพิ่มขึ้น29เท่าแต่รู้มันเยอะไหมล่ะ29เท่า มันเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วใครที่รวยอยู่แล้วจากส่วนต่างของการจ้างงานในราคาถูกจากสินค้าส่งไปขายในราคาแพงได้นะครับมันไม่มีใครกลับไปนะครับนี่แหละฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อสงครามทางการค้าเอาภาษีไปฟาดหัวชาวบ้านเขาแต่จะลืมได้ฝ่ายแต่ดีบังคับนั้นเนี่ยตัวเองจะได้ไหมนะครับแต่มันไม่ใช่ครับกรรมมันตามทันก็เพราะว่ายุคนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแม้กระทั่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศตรวจอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่หายากที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธนะฮะมันหายากนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การที่จะสกัดมันออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทั่วไปได้นะฮะมันต้องใช้หลักของการแยกแยะธาตุที่ละเอียดมากนะฮะเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีประเทศแร่ที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะ17-18อย่างติดที่นั่นแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สรรพคุณมันก็ไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปใช้เนี่ยแหละครับในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่รถไฟฟ้าการขับเคลื่อนพลังงานการฉายแสงลำแสงอะไรต่างๆนานามันล้วนแต่ใช้แหวกเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะทำอย่างแกถนัดเลยสร้างแล้วพอแกเอาภาษีไปสร้างเราสมบูรณ์นะแกเลยมารู้ทีหลังครับว่าอเมริกาเนี่ยใช้แร่เอิร์ธเป็นอันดับ2ของอันดับ3ของโลกถ้าเอาตามอุตสาหกรรมที่มีนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับส่วนประกอบของแร่เอิร์ธที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุดน
1: ะ
0: แต่คนที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกเป็นจีนครับเป็นจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสมมติว่าโลกนี้ใช้แร่เอิร์ธอยู่100ส่วนนะครับจีนมีผลผลิตเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับ70ส่วนเยอะไหม
1: เยอะ
0: 70ส่วนนะครับในขณะที่สมมติอเมริกาใช้อยู่15ส่วนนะครับสมมติว่าใช้อยู่15ส่วนอเมริกาเนี่ยครึ่งตัวเองได้แค่1ส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก14ส่วนเนี่ยต้องซื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอต้องซื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันมาบวกกับอะไรอีกนะมาบวกก็อย่างที่ผมไล่เรียนสักครู่นั่นแหละก็คือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำง่ายเหมือนที่พวกแร่โลหะชนิดอื่นนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดสูงในการแยกสายแร่ออกจากกันแยกแร่ธาตุ17-18ชนิดนี้ออกจากกันนะครับและกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะประกอบเป็นรถยนต์ได้แน่นอนนะฮะไหนคุณจะต้องสำรวจหาแหล่งที่มันคุ้มค่าสองนะครับไอ้เหมืองที่คุณต้องไปสร้างนั้นมันต้องใช้ทุนสูงและใช้เวลาเยอะและเทคโนโลยีคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากๆคุณถึงจะทำคนได
1: ้
0: มันถึงไม่สามารถที่จะขุดโรงงานขึ้นมาได้ภายในหนึ่งปีฮะไม่มีครับถ้าใครจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นตัวเองในเรื่องของแร่เอิร์ธให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีคุณพร้อมแล้วนะนะฮะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องซื้อของคนอื่นเรื่อยไป แล้วทีนี้นั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือใน15ส่วนที่อเมริกาใช้เนี่ยอเมริกามีของตัวเองแค่ส่วนเดียว
1: แค่ส่วนเดียว
0: อีก14ส่วนเนี่ยต้องขึ้นจาก

0: ข้างนอกก็14ส่วนต้องครึ่งจากข้างนอกนะครับในข้างนอกนั้น70ส่วนคือของจีนนะครับจีนเนี่ยไม่ใช่มีแค่70นะครับ70นี่คือของจีนเฉพาะแต่จีนยังไปครอบครองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก20ส่วน
1: โอ้โหรวมแล้ว90เข้าไปแล้ว
0: นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือท่านไอ้ที่ไปทำในตาวทำในพม่าทำในแอฟริกาทำในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ภายใต้ Road and Belt In ค่ะภายใต้ Road and Belt Initiative ด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
0: นั่นนะครับเพราะมันเป็น90ส่วนนะครับอ้าวแล้วฉันจะต้องไปเอาของจีนมาได้ยังไงจำได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอนไปเมืองจีนเนี่ยเอาระดับท็อปที่สุดของประเทศด้วยที่สุดในโลก
1: ใช่ใช่ค่ะจำได้เลย
0: เดินกันเป็นแถ
1: วเดินฮะไปจีนกันเลยแหละไอ้พวกที่ AI ไอ้บิ๊กเทคคอมพานีไปกันเลย
0: นั่นแหละเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งสีจิ้นผิงไปเวียนไปเร็วๆนี้นะครับก็เอาแถวเดิมนั่นแหละครับมานั่งกินข้าวด้วยกัน
1: อาจารย์เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะขอโทษได้เราจะพูดงี้ได้ไหมคะว่าตอนนี้จีนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะมาสหรัฐถึงต้องงอจีนแล้วนะใช่ไหมคะพูดได้ไหม
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่ได้ขึ้นสหรัฐนะครับม
1: ัน
0: มีสิ่งที่อเมริกา
1: อ
0: ยากต้องการนะครับเพราะว่าพวกไมโครชิปมันคือสิ่งที่จีนยังพัฒนาไม่เท่าทัน
1: อ๋อฮะ
0: นะครับไอ้พวก AI พวกสมองปัญญาประดิษฐ์อะไรในระดับที่มันเขายังพัฒนาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยต้องการเห็นไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ดักขาดบอกว่านี่นะฉันจะควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้แต่ฉันจะปล่อยผ่อนคลายให้ตรงนั้นตรงนี้แล้วตัวเองก็ต้องให้แรงเงินไปด้วยนะอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันก็แลกกันไปแลกกันมาแต
1: ่
0: ทีนี้เนี่ยที่พูดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ผลลัพธ์กรรมเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า70ส่วนที่โลกนี้มีมันเป็นของจีนในส่วนของแร่เอิร์ธนะครับอีก20ส่วนที่โลกนี้ผลิตได้มันอยู่ในมาร์เก็ตแค่ที่อเมริกาที่จีนเข้าไปควบคุมนะครับในสายผ่านในพวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้จีนแหละมันก็เหลือแค่10ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบุกเบิกได้นะครับไอ้10ส่วนนั้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมีการดีลลับๆกับพม่าในกรณีโดนัลด์ทรัมป์ชง
1: ที่
0: ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับมินอองหลานหลักบ้านนะฮะแต่จริงๆที่มันลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าประธานหอการค้าอเมริกาประจำพม่านะครับถูกจับเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคราบของนักธุรกิจนะครับถูกจับที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่เม็กซิโกนะครับอเมริกาปิดแถวนี้มานานมากแล้วก็ปรากฏว่าปิดไม่อยู่ครับพอป
1: ิ
0: ดไม่อยู่เนี่ยก็เลยต้องส่งคณะทูตเนี่ยนะครับไปเจรจาขนาดประทูตอเมริกาเจรจาแล้วก็ไม่นะแต่โดนัลด์ทรัมป์ถึงขนาดจะต้องให้ระดับรัฐมนตรีนะผู้ช่วยรัฐมนตรีจากประเทศไปเจรจาด้วยตัวเองใช้เวลาเจรจาครับก็คือนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกนี้นะฮะก็ทิ้งมีสับคำว่าหมูไปไก่ม
1: า
0: หมูไปไก่มาอยากได้หรืออ่ะฉันปล่อยได้นะแต่อย่าใช้มาตรการแข็งกร้าวกับฉัน
1: อย่ามาคว่ำบาตรฉันเยอะแยะไปหมด
0: อย่ามาคว่ำบาตรฉันหาทางเปิดยังไงก็ได้มาเจอกันขึ้นทาง
1: คร
0: ับแล้วอยากจะได้อะไรที่บ้านฉันก็บอกครับนั่นแหละครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทางอ้าวแร่เอฟนี
1: ่
0: ใช่เพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอฟนะครับในโลกนี้นะครับเป็นอันดับของโลก
1: ก็เยอะอยู่นะอันดับ4
0: แต่อันดับ4ของโลกคือวันนี้มันอยู่ภายใต้จีนทั้งหมดครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตนะครับ ขอให้คุณมีเทคโนโลยีนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะเข้าไปพม่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของพลังงานด้วยในเรื่องของแก๊สด้วยน้ำมันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพม่ายังมีอีกเยอะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปมองเรื่องปัญหาทางการเมืองเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ก็เลยมองข้ามทรัพยากรเหล่านี้ซะนะครับหรือยังไม่มองข้ามแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาผลิตเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพในพม่าได
1: ้
0: นั่นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นและก็ไม่แปลกนะครับที่อาเซียนเราตอนนี้จะมีการขยับเห็นไหมครับอันใดอิบราฮิมก็ขยับแล้วต
1: ่
0: อไปในผมบอกได้เลยฟิลิปปินส์ก็กำลังจะขยับติดตามด้วยสิงคโปร์ก็จะขยับ
1: ก็จะขยับการโอ้
0: นั่นแหละนิติใหม่ของอาเซียนนะครับก็คือมันไม่ได้แตกรังหรอกครับแต่ว่ามันรังไข่รังมันแล้วเอามาต่อกันนะครับเอารังมาต่อแล้วทำยังไงเนี่ยเอารังที่มาต่อกันแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับและมันจะมีสายพานลำเลียงอันเดียวกันได้หรือไม
1: ่ไม่โอ้น่าสนใจจริง
0: ในทุกมิตินะครับก็คือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความมั่นคง
1: ค่ะ
0: เพียงมีครบครับแต่ยังทำได้ไม่ครบ
1: นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต้องชวนติดตามเลยนะคะอย่างตามไม่กระเพริบอาจารย์คะอาจารย์ทิ้งตรงนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเราต้องติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะดิฉันวีรวรรณรอรุตแล้วก็คุณวิรัตศรีพงศ์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์หน้านะแล้วคุณวิรัตก็พบกับวิรัตในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์นะคะ Mcot News FM 100.5 ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสภาพอากาศหน้าอสมทช่อง9ของเราวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะอีกไม่นานฝนจะตกก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะว่าช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะในทุกฉบับนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จมัสยิดกลางปัตตานีพระราชทานโลกเกียรติคุณพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

0: วัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ครับเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยนายกบอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดภาคใต้โดยเริ่มมาจากจังหวัดเพชรบุรีถึงประเทศมาเลเซียตั้งแต่ห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอย้ำว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววจะลดลงการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยจำแนกตามอาการป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยหลักการคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนถูกละเลยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือว่าเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ให้ชัดเจนไปเลยนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนั้นนะครับทางนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ครับก็เป็นพาดหัวข่าวแล้วก็มีรายละเอียดในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอเริ่มต้นหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันก่อนครับไทยโพสต์เนี่ยมีภาพของนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้ประชุมที่ปัตตานีนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับงานท่วมนายกลงใต้น้ำลดแต่งานยังท่วมอนุทินกำชับบริหารสถานการณ์รอบคอบลดความขัดแย้งในพื้นที่หลีกเลี่ยงปะทะคารมเผยมท.สรุปยอดโอนเงินแล้ว 48,600 ครัวเรือนย้ำเข้าช่วยปลาจีนฉะเชิงเทราต่อเนื่องประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติได้ทันทีส่วนข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพยังอ่วมครับเป็นภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองกลางอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานำลูกหลานนั่งห่วงยางเดินเข้าออกชุมชนหลังถูกน้ำท่วมขังสูงเกือบเมตรนาน20วันแล้วนะครับขณะที่สวนมะพร้าวสวนมะม่วงพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากพาดหัวข่าวของข่าวสดประเด็นนี้นะครับบอกว่าสงขลาตั้ง70ศูนย์พักพิงฝนจอดถล่ม10จังหวัดใต้ระวังเสี่ยงน้ำท่วมหนักหนูถกรับ IMF เชื่อไม่กระทบสั่งกำชับอุตุเตือนให้แม่นครับ
0: ขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการรายงานการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน302ล้านบาทค่ะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดในกรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา 29,000 กว่าครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดกรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา7,000 กว่าครัวเรือนรวมที่เงินเยียวยานะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.ทั้งสิ้น3ครั้ง 48,000 กว่าครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า409ล้านบาทนะคะส่วนกรณีของผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทแล้วบางครัวเรือนที่โอนเงินไม่สำเร็จพบว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งทางปภ.ธนาคารออมสินประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งให้กับผู้ประสบภัย เพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะพร้อมกับภาพนะคะมีภาพเกี่ยวกับมวลน้ำด้วยค่ะชาวบ้านก็นำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องมาสนับสนุนที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเสริมกำลังระบายน้ำให้มากขึ้นหลังจากที่มวลน้ำปล่อยมาจากอำเภอคลองเขื่อนค่ะปภ.ออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งผู้ว่าพร้อมเผชิญอุทกภัยประชาธิปัตย์อัดล่าช้าแนะ4มาตรการเงินเยียวยาเข้าแล้วเช้านี้ปภ.และออมสินโอนเงิน 36,899 ครัวเรือน302ล้านบาทรวม3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทเผยกทม.และ21จังหวัดยังผจญกับน้ำท่วมขังกระทบ1ล้านกว่าครัวเรือน3ล้านกว่าคนประชาธิปัตย์ลงพื้นที่แฟลตคลองจันต์ตอบรัฐบาลช่วยประชาชนล่าช้าไม่ชัดเจนเสนอ4มาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพวันผู้ประสบอุทกภัยเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบซ้ำเติมทุกหลังน้ำลดกระบี่หนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชัยนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกภาวะอุทกภัยรอบใหม่เรียกผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกที่ปัตตานีเตรียมแผนเผชิญเหตุด้านบก.ปช.ด้านบก.ปพช.ค่ะย้ำผู้ว่าปราจีนฉะเชิงเทราระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เศรษฐวุฒิฉุนเตือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน88ท้องที่บ้านสร้างไม่หยุดร่วมมือกันทำร้ายขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายส่วนในมติชนเองค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพยังอ่วมค่ะระดับน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลพระประแดงขออภัยค่ะตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยายังสูง 1-2 เมตรชาวบ้านก็ต้องสัญจรด้วยเรือบางคนก็ต้องลุยน้ำไปทำงานนะคะโดยที่มีกลุ่มคนเช่าหอพักตัดพ้อกังวลว่ายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาอาจจะตกหล่นเพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกวันค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยตรวจเยี่ยมการออกหน่วยภาคเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวรวมถึงการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดพร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ครับว่าภาพรวมนี้เริ่มคลี่คลายโดยยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่6เขตครับก็คือมีนบุรีหนองจอกเวสสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองทางฝั่งตะวันออกสาเหตุที่ทำให้น้ำลดช้าก็เนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อม3ร่านเด็ดครับด้านจับทุมธานีด้านนครนายกและฉะเชิงเทราสมุทรปราการทำให้มีน้ำไหลมาเติมคลองต่อเนื่องกทม.จึงเร่งตั้งเรือผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศพร้อมประสานกรมชลประทานช่วยผลักดันลงทางใต้ผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตออกสู่ปากน้ำแล้วก็อ่าวไทยส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบป้องกันน้ำท่วมรองรับได้โดยรองรับได้กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ปริมาณ 40-50 มิลลิเมตรแม้คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทางกทม.เองก็บอกว่าก็เตรียมความพร้อมรับมือขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเมืองก็จะมีการเร่งจัดเก็บขยะเป็นลำดับแรกนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับ2ภาพด้วยกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับภาพแรกเป็นภาพถกรายวันเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับหารือกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระหว่างเป็นประธานประชุมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนลงพื้นที่วางแผนรับมือฝนถล่มใต้อีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพตรวจสุขภาพเป็นภาพของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.นำแพทย์หน่วยเคลื่อนที่เดินให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านครับเพื่อถามความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคให้คำแนะนำจัดเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มเปราะบางตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกพร้อมออกใบรับรองแพทย์ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับบ้านสร้างยังอ่วม8ริ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มชาวอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรียังทุกระทมน้ำท่วมลดช้าหลายพื้นที่ท่วมสูงเฉียด2เมตร ซึ่งต้องอาศัยศูนย์พักพิงเป็นที่ซุกหัวนอนฉะเชิงเทราอ่วมไม่แพ้กันน้ำท่วมบ่อกุ้งเสียหายยับเช่นเดียวกับอยุธยาชาวบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ผู้ว่ากทม.นำทีมเคลียร์ขยะเกลื่อนถนนเผย5วันเก็บได้ถึง3,200 ตันด้านนายกอนุทินลงภาคใต้

0: วางแผนรับฝนถล่มหนักย้ำ7แนวทางบริหารจัดการนำมหาอุทกภัยหาดใหญ่เป็นบทเรียนขณะที่ตัวเลขการเยียวยาล่าสุดโอนจ่ายไปแล้ว 48,000 ครัวเรือนครับ
1: ถ้ามาดูที่กรมอุตุนะคะวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยนะคะก็ยังคงเตือนค่ะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุฉบับที่9นะคะในช่วง 11-13 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะช่วง11ตุลาคมค่ะจะได้รับผลกระทบในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12และ13ตุลาคมจะได้รับผลกระทบในภาคใต้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมไปถึงฝนที่จะตกหนักด้วยในขณะที่ถ้าไปดูค่ะรายจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพบว่าในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากที่คาดการไว้นะคะก็จะมีภาคกลางคือที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะก็มีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็ทุกจังหวัดเลยนะคะขณะที่ถ้าหากวันพรุ่งนี้ค่ะ12และ13ตุลาคมก็จะเป็นภาคใต้นะคะตั้งแต่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ
0: 7ตุลา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับโดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยังมั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมสู้ศึกนี้ได้ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดวันเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอวิปหารือกันแล้วก็แจ้งมายังรัฐบาลค่ะแต่ยอมรับว่ารัฐบาลกังวลแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมแต่มั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงข้อสักถามได้แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยข้อตกลงกับพรรคกล้าทำตามที่มีกระแสข่าวจากเสียงของพรรคกล้าทำว่าจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยแต่หากว่าพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลนายกบอกว่าสาธุครับนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเชื่อเพื่อไทยมีมารยาทโหวตซักฟอกอนุทินมั่นใจเสียงปึกสาธุถ้ากล้าทำร่วมยกมือให้เอกนิติยานแจงได้ไร้กังวลโรมลั่นพุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินพรรคประชาชนขู่กรีดแผลมีหมัดเด็ดมะกันคงเทียสองค้ามนุษย์อนุทินมั่นใจศึกซักฟอกพรรคร่วมไม่แตกแถวอยู่ด้วยการมีมารยาทห่วงข้อมูลฝ่ายค้านแจงให้แฟร์เกมสาธุกล้าทำยกมือหนุนเอกนิติไร้กังวลโรมชี้พุ่งเป้า18รัฐมนตรีเจาะหัวใจระบอบน้ำเงินพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์โต้อย่าสบประมาทโบมีหลักฐานเด็ดค่ะ
0: นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยและก็อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ควรจะได้เวลาอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะว่าหากเป็นการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนั้นคงไม่มีปัญหาครับแต่เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นตรงกันว่าส่ว นใหญ่ฝ่ายค้านเน้นการอภิปรายแบบกล่าวหามากกว่าการแจกแจงข้อเท็จจริงเน้นการสัดโคลนเสียสีมากกว่ารอฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นกันที่เน้นจำนวนรัฐมนตรีมากถึง18คนเหมือนเขียนให้เป็นข้อกล่าวหาเยอะๆไว้ก่อนข้อเท็จจริงค่อยไปหักล้างเอาข้างหน้าบ่อยครั้งโหมโรงเป็นเดือนๆว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือว่าบริหารล้มเหลวแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นข่าวตัดแปะในหน้าสื่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนออกมาตอบโต้การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าเป็นบันเทิงที่ปัตไตคุณรวมบอกว่าการหยิบยืมคำของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าก็ควรหยิบยืมให้หมดดังนั้นช่วยนิยามตัวเองว่าเป็นระบอบน้ำเงินหรืออธิบายคำว่าใบอนุญาต2ใบตามที่นายปิยบุตรเคยพูดไว้ด้วยแต่แล้วก็ตามเรื่องนี้เป็นการพูดนำคำพูดของนายปิยบุตรมาทำให้ภาพของพรรคประชาชนถูกดิสเครดิตจากเรื่องนี้เรารู้เจตนาของคนในเครือข่ายน้ำเงินอยู่แล้วเขากล่าวต่อว่าเรื่องของการกล่าวหาต่างๆครับเราต้องพิจารณาจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นการทำบ้านเมืองแบบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือนะครับประเทศไทยเดือไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าคดีโกงสว.ยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าวันนี้ระบบนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายไปจากประเทศไทยแล้วรวมถึงหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่ชัดหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลที่เต็มไปด้วยการเอื้อพวกพ้องทำให้หน้าที่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณน่าจะเพียงพอที่เราเห็นว่าควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับอนุทินยันผ่านฉลุยมั่นใจในเสียงรัฐบาลไม่คิดปรับครม.ไร้ดิวกล้าทำอนุทินมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุเผยยังไม่คิดปรับครม.หลังจบอภิปรายหยอกโพรพีกลัวโดนปรับคือคนรอดซักฟอกโวรัฐมนตรีทุกคนแจงสภาได้โรมโต้ภูมิใจไทยหลังเย้ยซักฟอกเป็นบันเทิงที่ปไตยแค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ใช่ฉายหนังซ้ำแจงเหตุพุ่งเป้า18รัฐมนตรีหวังเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินอุบตอบผู้มีพระคุณหมายถึงใครนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอีกประเด็นหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง18ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวาระใหญ่ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะถึงเกือบ 20,000 คนนะคะแน่นอนค่ะว่าเจ้าภาพไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการจัดงานเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่ไทยเราจะได้สปอตไลท์จากทั่วโลกนำเสนอศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการแพทย์สาธารณสุขนะคะภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะในการช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมในครั้งนี้ส่วนเรื่องของการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลการประชุมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยรวมไปถึงประชาชนสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางของสำนักข่าวไทยทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุทางโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีนำเสนอตลอดทั้งวันค่ะส่วนในพาดหัวข่าวของมติชนนะคะด้วยว่ามติชนนั้นลงวันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็พูดถึงการเปิดเวที World Bank ไปด้วยเลยค่ะเปิดเวที World Bank วันนี้ชูขอบฟ้าใหม่ของไทยรัฐบาลติดตามหัวข้อ AI หอการค้าชี้ปลุกบูมการลงทุน THA ค้านเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินบินนอกเปิดฉาก IMF World Bank รัฐบาลชวนติดตามกิจกรรมทางออนไลน์พร้อมโชว์เงินดิจิทัลไทยหอการค้าเชียงใหม่ชี้โอกาสดีสร้างความเชื่อมั่นยกระดับภาพลักษณ์ในสายตานักลงทุนต่างชาติ THA ค้านเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามแล้วนะครับหลังจากกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารอยู่ใกล้ๆโรงพักสน.ชนะสงครามเลยนะครับซึ่งมีเยาวชนไปมั่วสุมมีการอัพยาจนถึงเช้าครับก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วเป็นภาพและพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับถ้าภาพเนี่ยเป็นภาพของนายพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบโอเคบาร์ผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารกทม.ลักลอบเปิดเกินเวลาพบนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง31รายและบันทึกจ่ายสวยเดือนละ1,770,000 บาทผบ.ชน.สั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับพาดหัวข่าวผับเถื่อนข้าวสารสวยเดือนละ107พลพีนำทีมบุกทลายเด้ง5เสือชนะสงครามมท.2นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกทลายผับเถื่อนย่านข้าวสารพบไร้ใบอนุญาตขายเหล้าเกินเวลาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบนักเที่ยว102คนเป็นเยาวชนต่ำกว่า20ปี30คนมีเด็กอายุ15ด้วยตรวจพบฉี่ม่วง31คนยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์เสพยาผงสีขาวต้องสงสัยและลูกโป่งหัวเราะเบื้องต้นผู้จัดการร้านแจ้งถูกแจ้ง8ข้อหาพบบันทึกจ่ายสวยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดือนละกว่า 170,000 บาทครับผบ.ชน.เลยสั่งปิดร้านและเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับ
1: พลตำรวจเอกสำราญล้วนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ค่ะส่วนที่กำลังร่วมการตรวจค้น17จุดและคฤหาสน์หรู4แห่งย่านชานเมืองใช้คนไทยเป็นนอมินีในการเปิดบริษัทนะคะเป็นพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily Newsทลายเครือข่ายนอมินีจีนบิ๊กรานหัวหอกค้น11จุดในกทม.หมู่บ้านหรู4แห่งบิ๊กรานและนพสินเปิดปฏิบัติการเฟส8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานลุยค้น17จุดเมืองกรุงศรีโครงการหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาและบางนาจับกุม10ชาวจีนและมากัน1คนใช้คนไทยเป็นนอมินีบางนาตั้ง95บริษัทตะลึงถือครองคฤหาสน์หรู94หลังเร่งขยายผลออกหมายจับ86รายเล็งยึดทรัพย์อีกกว่า 6,000 ล้านผบ.ตร.ยืนยันปฏิบัติการปราบนอมินีมาแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศตรวจสอบ297บริษัทที่ดิน309แปลงรวม217ไร่จับกุมได้118คนศาลพิพากษาแล้ว20คดีเป้าหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีทำความผิดย้ำไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีคนร้ายไปบุกปล้นบ้านพักหรูของนักธุรกิจชาวตุรกีในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรีกวาดทรัพย์สินทั้งเงินดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรูโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่าความเสียหายกว่า37ล้านบาทนะครับตอนนี้ออกหมายจับ5ชายชาวจีนแล้วก็เร่งประสานตำรวจสากลติดตามตัวแล้วแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับล่าแก๊งมังกรบุกปล้น37ล้านนักธุรกิจตุรกีประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่ามีคนใกล้ชิดเอี่ยวปล้นเหนือเมฆตำรวจชลบุรีเปิดโปงแก๊งมังกรจีนวางแผนสุดแยบยลพาพวก5คนบินจากแผ่นดินบ้านเกิดมาเช่าบ้านหรูในพื้นที่ตำบลหนองปลือเฝ้าดูพฤติกรรมเหยื่อร่วม1เดือนก่อนบุกปล้นบ้านนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนร่วมชาติกลางดึกจับล็อกกุญแจมือปืนขู่ฆ่าสั่งโอนเงินคริปโตพร้อมกว่าทรัพย์สินมีค่าเงินสดนาฬิกาแบรนด์เนมรวมกว่า37ล้านบาทใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเพ่นหนีออกนอกประเทศยกแก๊งเร่งประสานตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวแล้วครับ
1: ในไทยโพสต์ค่ะคนกรุงเตรียมเฮค่ารถไฟ45บาทนะคะพิพัฒน์กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำเปลี่ยนขอสมกครั้งใหญ่ดันรถเมล์ EV 2320กันเชื่อมตัวเดียวน้ำล้อรางรถร้อนศูนย์พันนะคะในขณะที่เรื่องของกินเจค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะอย่างในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพมังกรสวยงามเลยค่ะบรรยากาศขบวนแห่มังกรสิงโตในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจเยาวราชเริ่ม9ถึง18ตุลาคมนะคะสืบสานประเพณีความเชื่อเป็นรากฐานชุมชนมีกิจกรรมมากมายปรุงอาหารกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่มังกรสัมพันธ์จากวัตถุดิบมงคลที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนะคะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพจากมติชนนะคะประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจที่ตลาดเก่าเยาวราชในเทศกาลถือศีลกินเจวันแรกกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารเจปรุงสุกมาจำหน่ายปักธงเจสีเหลืองไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ซอยเยาวราช6เขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
0: ส่วนข่าวสดเองก็มีภาพประชาชนจำนวนมากครับกำลังเลือกซื้ออาหารเจเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจที่ตลาดเก่าเยาวราชขณะที่สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์และภาคีเครือข่ายครับจัดงานยิ่งใหญ่มีร้านสตรีทฟู้ดมาร่วมออกร้านมากถึง140ล้านค้าด้วยกันครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจ

างไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการ

การทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุดลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมขอสักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ธรรม8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราขอแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบ
สุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆานิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พ
พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเหล่าอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกกระทำแปดโลกเก้าคือสัตตาวาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบ
โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตตสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความ
เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนกรุงยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์น้ำท่วมกทมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทมใครน่าชื่นชมจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.41 ระบุว่าปลอดภัยดีทุกอย่างเราลงมาร้อยละ 36.11 น้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 น้ำท่วมเข้าไปภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 น้ำท่วมยานพาหนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นต้นด้านความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าร้อยละ 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆเราลงมาร้อยละ 30.23 ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ 16.41 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองลงมาอาทิทีมงานผู้ว่ากทมเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริง

0: เกิดขึ้นทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องส.ส.ในพื้นที่สื่อมวลชนส.ก.ในพื้นที่ตำรวจนายกสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพมหานครกรมจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสินค้าราคาประหยัดที่นำมาจำหน่ายอาทิข้าวหอมมะลิไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นแปรงขัดพื้นไม้ถูพื้นและไม้กวาดด้วยนายวัฒนศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วกรมยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร30ครั้งและภูมิภาค76จังหวัดรวม 2,736 ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับ

0: ปันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

สวัสดีค่ะทุกท่านที่ตามฟังรายการ95.75 Lady Zone ทางสถานีวิทยุสมทพัทลุงนะคะทางคลื่นความถี่ FM 95.75 MHz นะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านนะคะหรือกำลังที่จะขับรถไปวัดนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่วันส่งตายายนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปวัดนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะส่งข้อความมาทาง Facebook Live นะคะสายแรกนะคะแล้วก็คุณลุงประสิทธิ์บุลันค่ะฝากเพลงมาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะส่งกลอนซึ้งๆมานะคะสำหรับวันศาสตร์เดือน10นะคะส่งตายายในวันนี้นะคะขออนุญาตที่จะอ่านข้อความนะคะที่ FC ส่งมานะคะ95 Lady Zone ขอบคุณนะคะเดี๋ยวในวันนี้แล้วหนาตายายกลับใช้ไปรับปีหน้าค่อยมาใหม่ยังพันผูกลูกหลานคอยห่วงใยทำบุญไปให้ทานนั้นอยู่ดีประเพณีดีงามเห็นเด่นชัดปฏิบัติเอาไว้อย่าไหนหนีสำนึกในบุญคุณคนบุกบุกสำนึกในบุญคุณบุปการีสร้างชีวีสุขสงบพบความเจริญขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อความที่ส่งมานะคะเนื่องในวันทําบุญใหญ่นะคะส่งตายายวันศาสตร์เดือน10วันนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานที่เขาชัยสนเนี่ยการจราจรติดขัดมากเลยนะคะแล้วก็คนกลับบ้านมาทําบุญเดือน10ใช่ค่ะในตลาดพัทลุงเมื่อเช้านี้ก็คนเยอะมากนะคะเพื่อเตรียมตัวนะคะที่จะไปวัดกันนะคะฟังอยู่ที่รถกำลังขับรถอยู่นะคะก็ขอให้เดินทางนะคะไปวัดนะคะไปทำบุญอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะได้ไปร่วมทำบุญนะคะให้กับบุพการีนะคะในทำบุญเดือนศาสตร์เดือน10นะคะขอบคุณค่ะก็เลยขออนุญาตหยิบเพลงนี้ก่อนที่จะเป็นเพลงที่ฝากมานะคะ0746565691สวัสดีครับ

เป็นนะคะ95 Lady Zone นะคะขอบคุณด้วยพี่เดชาตรงชัยปินกุลนะคะบอกว่ากำลังซื้อของไปวัดอยู่นะคะขอเพลงพรพี่ด้วยของคุณลุงสุเทพวงกำแหงนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แก่ด้วยนะคะพี่แก่นะคะบอกว่าน้องสาววันนี้พี่อยากฟังเพลงเพื่อน้องของคุณกุ้งแล้วก็คิดถึงเธอทุกลมหายใจนะคะของคุณกุ้งแล้วก็คุณไปจิตอักษรณรงค์นะคะสนึกถึงว่าจริงๆแล้วนะคะในช่วงเทศกาลนะคะทำบุญเดือน10นี่นะคะก็จะมีของนะคะที่จะเราร่วมประเพณีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมลาขนมลาเนี่ยสาชอบมากเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะยังคลี่ขนมลาดูนะคะว่าเฮ้ยเขาทำเก่งมากเลยนะคะขนมลาเนี่ยนะคะก็เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะขนมลาเขาบอกว่าเป็นเครื่องนะคะสำรับนะคะที่จัดสำรับเนี่ยนะคะแทนเครื่องนุ่งห่มนะคะเหมือนผ้าบางๆนะคะว่าเป็นแทนเสื้อผ้าขนมพองนะคะก็บอกว่าแทนแพนะคะสำหรับไหว้บรรพบุรุษนะคะใช้ในห้วงมหานพนะคะซึ่งจะเป็นแม่น้ำใหญ่นะคะเพราะนั้นขนมพองก็แทนเครื่องไหว้บรรพบุรุษนะคะขนมกงนะคะหรือขนมไก่ปลาเนี่ยแทนเครื่องประดับนะคะขนมเปซัมนะคะหรือดีซัมนะคะอาจจะเรียก2แบบด้วยกันนะคะแทนเงินตราสำหรับใช้สอยแล้วก็ขนมบ้านเนี่ยแทนลูกสบ้านนะคะสำหรับการละเล่นในงานบุญต่างๆนะคะนี่คือความหมายของขนมนะคะในช่วงเทศกาลนะคะทำบุญเดือน10นี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปวัดขอบคุณจริงๆค่ะยังอุตส่าห์มาทักยังไงก็ทำบุญเผื่อด้วยนะคะอุตส่าห์ก็

นะคะแล้วก็ขึ้นโขงอะไรวันเพ็ญอะไรสักอย่างนะคะฉลองพญานครไหลส่งเพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอบคุณมากมากนะคะขออนุญาตไปเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณ FC ค่ะบอกว่ากำลังซื้อของที่จะเตรียมตัวไปทำบุญเดือน10ส่งตายายนะคะที่วัดบอกว่าที่ขนมอะไรนะคะ

ณนะคะแล้วก็สำหรับของพี่แกะนะคะเพื่อนน้องที่เธอได้ตกลงมาใจแล้วก็ทำบุญร่วมชาตินะคะที่ยังค้างอยู่จะขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะตอนนี้ข่าวต้นชั่วโมงมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่10 นาทีนะคะ

0: จากสำนักข่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานการณ์
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนทางนี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจาก

0: รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: ันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

้อนรับกลับมาชั่วโมงที่2นะคะ95.75 Lady Swanthan สถานีวิทยุอสมทพัทลุงค่ะคลื่นความถี่ FM 95.75 MHz นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับบทเพลงนี้พี่แกะนะคะฝากมานะคะ2เพลงด้วยกันขอไปต่อเสียงร้องคุณกุ้งก่อนนะคะแล้วก็คุณไปจิตอักษรณรงค์เดี๋ยวสักครู่นึงขอบคุณสำหรับ FC ด้วยนะคะฝากเพลงทำบุญร่วมชาติมาน้องสามี CD ของคุณอะไรนะคะคุณชายเมืองสิงห์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจัดให้ค่ะ

ขอบคุณนะคะสำหรับพี่แก่ด้วยนะคะสองสายสองเพลงด้วยกันนะคะเพื่อน้องแล้วก็คิดถึงเธอทุกลมหายใจนะคะแล้วขออนุญาตทักทายยัง FC ด้วยนะคะที่ฟังรายการทางหน้าปัดวิทยุนะคะเมื่อสักครู่นี้ฝากเพลงมวยจ๋ามาด้วยนะคะจากท่ามิลำขอบคุณค่ะแล้วก็ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณน้องสลาวุธด้วยนะคะจากจังหวัดตรังนะคะพี่สาวันนี้ฟังเพลงรถกำลังฟังในรถนะคะกำลังเดินทางไปวัดครับให้ทุกท่านขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางครับอยากฟังเพลงของคุณอริสัจจนนท์ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาต่อเพลงนี้เพลงหนึ่งนะคะหยิบเสียงร้องของคุณอริสัจจนนท์มาเพลงนี้ชื่อเพลงประทีปอธิษฐานนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะส่งผลบุญส่วนกุศลนะคะไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่า

มากๆนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับน้องจรวิทย์ทิพย์ด้วยนะคะที่ให้ทุกท่านนะคะเดินทางนะคะไปไหนมาไหนด้วยสวัสดิภาพนะคะขับรถให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ95775 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะเราจะเจอกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง SCG Home นะคะชิ้นวัสดุก่อสร้างค่ะในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์กนะคะเรื่องของวัสดุก่อสร้างมาที่นี่เลยนะคะท่านได้ออกแบบแปลนบ้านนะคะหรือจะเป็นการปรับปรุงบ้านนะคะให้เรานะคะมาแกะแปลนแล้วก็ดูว่างบประมาณท่านมีอยู่เท่าไหร่ต้องใช้วัสดุอะไรที่ดีที่สุดนะคะในวงเงินที่ไม่ทำให้ท่านได้ก่อสร้างบานปลายนะคะแล้วก็วัสดุงานช่างมาได้เลยนะคะที่นี่ที่ซีโฮมเยื้องๆกับโรตัสพัทลุงนะคะแล้วก็ชิมเมสุก่อสร้างนะคะสี่แยกนะคะโคลิเซียมพัทลุงนะคะขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลงด้วยนะคะพี่นันท์พี่สันสนีค่ะเรื่องของขนมนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะสดจากเตาทุกวันปั๊มปตท.นะคะก็มีร้านบ้านขนมลงด้วยนะคะมาทำบุญเทศกาลเดือน10นี้นะคะอย่าลืมนะคะที่แวะเติมน้ำมันแล้วนะคะก็มองหาป้ายร้านบ้านขนมลงด้วยนะคะจะได้ซื้อขนมไปฝากนะคะไปทำบุญกันได้ที่บ้านขนมลงนะคะขอบคุณไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยนะคะเป็นสถาบันการศึกษานะคะจะปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล นะคะประถมวัยนะคะที่นี่เรามีชื่อเสียงนานกว่า30ปีนะคะทั้งเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมเรวดีที่ควนขนุนเรวดีที่ส้มตรีนะคะแล้วก็เรวดีอาเซียนด้วยนะคะที่ท่ามิหลำค่ะใครที่ไหนเรียนที่นั่นได้เลยนะคะระบบการเรียนการสอนมีมาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งค่ะขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่วิรัตนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ขอหยิบต้นฉบับเดิมเลยนะคะเสียงร้องคุณชัยมนต์สิงห์นะคะอัลบั้มนี้ค่ะขอบคุณนะคะ

รัตน์นะคะบอกว่าสวัสดีครับนะคะทำบุญร่วมชาติสักเพลงหนึ่งนะคะน้องสาจัดต้นฉบับเดิมเลยนะคะของคุณชายเมืองสิงห์ให้นะคะขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณค่ะจากท่ามิลำนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยากขอสไตล์จีนจีนสักนิดนึงแต่ว่ามีเสียงคุณนฤทธิ์อารีนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงมวยจ๋านะคะขอบ

0: ถ้ามีหลำด้วยนะคะก็เพลงนี้ม้วยจ๋านะคะต่อด้วยเพลงสนุกสนุกนะคะ 95.75 เลดี้โซนเดี๋ยวฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีในชั่วโมงนี้นะคะสมทพัทลุงนะคะขอบคุณค่ะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกฤษณาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือประกันนะคะงานดีมีคุณภาพนะคะงานเสร็จเร็วนะคะมาที่นี่เลยอู่พัฒนาการช่าง
1: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: 4Home อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
3: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
4: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.บ้านลุง.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้าน
0: ขอบคุณมากๆ นะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยนะคะกำลังเดินทางไปทำบุญที่วัดฝากเพลงนี้มาค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็เดินทางระมัดระวังนะคะแล้วก็ไปทำบุญการทำบุญนี้ได้บุญได้กุศลก็ทำให้สบายใจนะคะเมื่อเราจิตใจเราสบายใจสุขภาพร่างกายเราก็ดีขอบคุณนะคะฟังเพลงไปด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะ

ขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยนะคะ 9:35 นะคะยีบทเพลงนี้มาฝากนะคะสำหรับพี่ประพัฒน์ที่ป่าบอนสวัสดีครับนานมากแล้วนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ประพัฒน์รัตนาที่ป่าบอนชอบมากจำได้ค่ะก็เลยขอมอบเพลงนี้นะคะสำหรับ FC

ราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุ

0: รู้ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: บริษัท Star Hub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
3: Network of the Future by StarHub Engineering
4: ขอบคุณมากๆนะคะพยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะเรื่องของระบบ IT นะคะที่จะติดตั้งที่บ้านนะคะหรือจะเป็นสำนักงานนะคะหรือจะเป็นในชุมชนนะคะสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะระบบ Network 0883994050นะคะหรือจะเป็นเรื่องของระบบ IT ทั้งหมดเลยนะคะสามารถติดต่อได้ปรึกษาเราได้ก่อนเลยนะคะปรึกษาฟรีนะคะ0883994050ที่บริษัท Star Hub Engineering นะคะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะพี่สุคนค่ะหยิบสังร้องพี่เล็กมาฝากชื่อเพลง

ลอเอฟซีด้วยนะคะชื่อเพลงนั่งมองฟองเบียร์นะคะสำหรับเพลงนี้95เลดี้โซนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเอฟซีที่ฟังรายการนะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็เอฟซีที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์นะคะของเครือข่าย Mcord นะคะรวมทั้งหน้าปัดวิทยุนะคะกำลังขับรถก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะคะตอนนี้คิวเพลงว่างแล้วนะคะเป็นวันที่หลายๆท่านไปทำบุญนะคะเป็นว่าเดี๋ยวคุณในรายการจะเลือกเพลงที่ยังไม่เคยเปิดบ่อยนักนะคะในรายการ

ชื่อเพลงจักรวาลแห่งดวงใจนะคะเสียงร้องคุณสาวรีโพธิเทศนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการชื่อเพลงดวงใจอย่ากลัวนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่จังหวะสนุกนะคะสาวว่าเพลง

นะคะทักทายัง FC ด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปยังท่านนาริศคำนุรักษ์ด้วยสวัสดีทุกท่านครับขอเพลงไม่ไกลไม่ไกลนะคะเพื่อทุกท่านครับขอบคุณนะคะสำหรับท่านนาริศคำนุรักษ์นะคะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้สายค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่า FC บอกว่ากำลังขับรถไปวัดบ้างนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดบ้างนะคะเดี๋ยวซื้อขนมรามาฝากบ้างค่ะขอบคุณไปยังพี่สุรศักดิ์สุพรรณพงษ์ด้วยนะคะจากหาดใหญ่นะคะที่ทักทายกันเข้ามา

ักด้วยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะแทน FC ที่ฟังรายการอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะด้วยบทเพลงนี้นะคะสไตล์สุนทราภรณ์ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ SCT ชิมมิวสุดุก่อสร้างค่ะบ้านขนมลุงนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุง

0: นะคะขอบคุณนะคะสำหรับท่านนฤทธิ์ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าท่านอยู่ที่กรุงเทพนะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะฝากคิดถึงด้วยนะคะและลึกถึงอยู่ค่ะขอบคุณนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะพาทุกท่านไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ได้พบกันนะคะในชั่วโมงที่3นะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะไปยังบริษัท SCG ด้วยนะคะบริษัทชิงวัสดุก่อสร้างค่ะเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่นี่พร้อมเลยนะคะแล้วก็บ้านขนมลุงค่ะบ้านปตท.เนี่ยมีขายขนมที่บ้านขนมลุงด้วยนะคะมาพัทลุงกลับมาบ้านทำบุญเดือน10นี้นะคะอย่าลืมนะคะแวะเติมน้ำมันมองหาร้านบ้านขนมลุงนะคะซื้อขนมฝากกันได้นะคะข่าวทุกชั่วโมงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
1: อสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

ต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นคุมเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหวทางการปานามาประกาศสถาน

0: ครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าว MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

พบกันนะคะในชั่วโมงที่3นะคะ 95.75 เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะเจอกันในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันอาทิตย์ 8:40 นาทีนะคะจนถึง 11:00 นนะคะเจอกันในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณไปยัง SCG Home แล้วก็เชียงเงินสะดวกก่อสร้างค่ะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่นันพี่สันสนีแล้วก็โรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่จะเริ่มที่เข้าเรียนเตรียมอนุบาลใน1ขวบ8เดือนนะคะเราก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะใครที่ไหนเรียนที่นั่นนะคะโรงเรียนเรวดีศึกษาที่ป่าพยอมโรงเรียนเรวดีที่ควนขนุนนะคะแล้วก็เรวดีที่ส้มตรีนะคะรวมทั้งเรวดีอาเซียนนะคะที่ท่ามีหลำขอบคุณไปนังคณะผู้บริหารด้วยนะคะซึ่งสถาบันการศึกษานี่ค่ะที่ปูเป็นฐานบุตรหลานของท่านนะคะทั้งพัฒนา IQ EQ นะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตมากมายเลยนะคะเรามีผลงานดีๆนะคะที่นักเรียนนะคะได้เข้าเรียนต่อนะคะในโรงเรียนนะคะที่ดีๆนะคะเยอะมากนะคะไว้วางใจได้นะคะเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนเป็นลูกหลานของเรานะคะขอบคุณนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจเลยนะคะที่อู่พัฒนาการช่างทั้งในเครือและก็นอกเครือประกันนะคะใช้บริการที่นี่ได้เลยมีแต่ภาพมากๆนะคะบริการซ่อมรถไม่มีคุณภาพนะคะเร็วงานเสร็จเร็วนะคะที่อู่พัฒนาการช่างนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งดูแลเรื่องระบบ IT นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะหรือจะเป็นชุมชนติดต่อ0883994050เบอร์นี้ได้เลยค่ะ

0: ดิสซอนนะคะกับบทเพลงนี้เปาดอกฟ้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม 95.75 เลยดิสซอนเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นะคะ
1: วันนี้นักบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: ้ำความรู
1: ้ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: บริษัท StarHub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
3: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
3: บริษัท StarHub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088-399-4050
1: Network of the Future by StarHub Engineering
4: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
5: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
6: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร081-798-0958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
7: ขอบคุณมากๆนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะวันนี้ฟังเพลงกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่า FC เนี่ยไปทำบุญที่วัดกันนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็เช้าๆเนี่ยมากันกำลังขับรถไปวัดกำลังขับรถไปวัดตอนนี้ก็ทำพิธีที่วัดอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะสายหยิบเพลงเพราะๆมาฝากกัน

ันทึกวันๆนะคะของครูเพลงนะคะครูประยงมุกดานะคะที่ขับร้องโดยศิลปินจิเมมกรัมมี่นะคะไปต่อเพลงนี้นะคะเสียงร้องพี่หมูดาวใจไพจิตรค่ะ

ขอบคุณนะคะคงถูกใจ FC นะคะที่ท่ามิลำนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแนวจีนๆนะคะเพลงนี้นะคะชื่อหัวใจเถื่อนนะคะก็จะเป็นดนตรีจีนนะคะไปที่เพลงนี้ขอบคุณสำหรับพี่ศิวาศรีชัยด้วยนะคะบอกว่ารอยไถหรือรอยไถแปรก็ได้นะคะเดี๋ยวได้สองเพลงนะคะน้องจ๋าขออนุญาตหาเพลงนิดนึงรอยไถนี่จะเป็นเสียงร้องของคุณ

เพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากนะคะกับเพลงรอยไถนะคะขอบคุณไปยังพี่ศิวะศรีชัยด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอยไถแปลนะสายหยิบนักร้องลูกทุ่งนักร้องคุณเทพมาฝากนะคะเพราะว่าอัลบั้มของคุณก้านแก้วสุพรรณเนี่ยสาไม่มีนะคะต่อด้วยเพลงนี้ฟังเสียงคุณหยาดนภาลัยนะคะกับ

ำหรับ SC ด้วย95775 Lady Zone นะคะอสมทพัทลุงไปต่อเพลงนี้ค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะจะเป็นเสียงร้องของนักร้องลูกทุ่งเก่าๆนะคะน้องสาเนี่ยจะมีสไตล์คอรัสกับคุณเท่เทนพรหมินทร์เอาเป็นว่าหยิบเสียงร้องคุณเท่

0: ิวัฒน์ศรีชัยด้วยนะคะสองเพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสักครู่นะคะเดี๋ยวหาเพลงแป๊บนะคะ
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียน

0: ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคุณธรรมนำความรู้
1: บริษัท StarHub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
2: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
2: บริษัท StarHub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088-399-4050
3: Network of the Future by StarHub Engineering
4: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
5: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
6: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
7: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
8: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ FC บอกว่าคิดถึงลูกนะคะน่าจะเป็นสุนัขแสนรู้นะคะน้องกลับดาวไปคืนวันจันทร์ขอเพลงให้ลูกได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะจิตใจเราก็อ่อนโยนนะคะแต่ว่าพอมีพลัดพรากเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะคะตัวพี่สาเองเนี่ยตอนที่หมาพี่สาเสียเนี่ยคือร้องไห้เลยนะมีความรู้สึกมันทำไมมันเศร้าอย่างนี้นะคะเราเหมือนเราไม่มีเพื่อนนะค่ะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะทุกๆชีวิตจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นการเวลาเท่านั้นค่ะที่จะช่วยให้เราเยียวยาจิตใจเราได้ความทุกข์เมื่อเวลาผ่านไปก็หายไปความทุกข์ความสุขก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นให้เวลาช่วย

เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะได้ดูแลจริงๆแล้วนะคะเวลาจะได้ดูแลจิตใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะอายุไขนะคะอายุค่าเฉลี่ยของสัตว์นะคะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยนะคะก็ไม่เกิน15ปีนะคะก็เฉลี่ยกับอายุคนก็ประมาณ75นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเมื่อเราเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะสัตว์ก็ต้องไปก่อนเราแน่นอนเลยนะคะยังไงก็ดูแลสภาพจิตใจนะส่งเพลงซึ้งๆกันแล้วกันเมื่อเรารักสิ่งไหนสิ่งนั้นจากไปนะคะเราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักนะคะบุพการีทุกสิ่งนะคะที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราแน่นอนค่ะเราเสียใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องคิดถึงว่ามันก็เป็นกฎธรรมชาตินะคะ

ังบทเพลงเพลาะๆนะคะ10:53 นะคะไปต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่หนึ่งนะคะ10:53ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่กับดีเจทางคลื่นปัดวิทยุแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะรวมทั้ง FC ที่ฟังรายการทางวิทยุออนไลน์ของ MCOT ด้วยนะคะ

0: จากวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 6คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ด้วยการสนับสนุนรายการด้วยนะคะอู่พัฒนาการช่างบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็สีโฮม SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาร์ทนะคะแล้วก็บริษัทชื่อเงินวัสดุก่อสร้างนะคะเยื้องๆกับห้างโคลิเซียมพัทลุงนะคะขอบคุณไปยังบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยติดตั้งกล้องวงจรปิดสัญญาณกันขโมยนะคะที่0883994050ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็โรงเรียนเรวดีค่ะในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนนะทรงโบราณไปเรียนที่นี่ได้เลยนะคะติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะได้ที่ไหนก็เรียนที่นั่นนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะซึ่งเทอม2นี่ก็จะเปิดแล้วนะคะยังไงก็สมัครได้ทุกวันที่โรง

0: โมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยดาราการทองลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ฟายนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์รี่รีทายได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยซีรีส์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหา

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

0: ค่ะและแล้วชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานก็มาถึงท่านผู้ฟังแล้วนะคะสำหรับเพลงที่มอบไปเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราตัดเพลงที่ไม่จำเป็นออกไปพูดยังไง
1: จริงๆก็จำเป็นแหละ
0: ก็อันไหนที่แบบว่ามันความหมายมันได้เนาะแซกไปเลยปรัชนีหัวใจนะคะคุณสวรีประกาพันธ์ที่แนะนำเข้ามาฟ้าคลุ้มฝนก็เป็นเพลงคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะชายเดียวในดวงใจคุณมาพรบัวพึ่งก็คุณพักกระทอนแนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้บางทีเราก็อ่านไม่เห็นนะหนุ่ยต้องไปเปิดดูซ้ำในอะไรอะเขาเรียกย้อนอะเนาะก็จะเห็น
1: เพราะว่ามันไม่ทัน
0: ใช่ค่ะสุดห้ามใจรักคุณสุเทพวงศ์กำแพงแล้วก็อนุทินชีวิตเสียงพี่อ้อยพี่พานะคะซึ่งจริงๆเพลงแต่ละเพลงเนี้ยมันจะมีความหมายต่างๆกันไปนะแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละเพลงก็มีความหมายทั้งนั้นแล้วแต่ของแต่ละคนจะคิดยังไงนะคะแล้วก็เราจัดรายการบางครั้งเราจะเหมือนเปียแชร์ไปบ้างก็คงไม่เป็นไรนะคะ
1: ยังไงล่ะ
0: เปียแชร์ก็มันยุ่งวุ่นวายไปหมดอะไรประมาณนั้นเวลาหาเพลงนี่แบบโอ้ย
1: วุ่นวายจริงๆนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณไก่ชนคุณปรียาคุณแซอิ้งคุณกิตตินะคะคุณคุณอะไรนะเดี๋ยวก่อนก็คือคุณรักประพันธ์มีคุณยงยุทธจากกทมคุณเลิฟวัชรพรนะจากยุโรปนะคุณพนานะคะคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้เพลงที่ขอ
0: เยอะมากนะ
1: มาเริ่มตรงคุณยงยุทธนะที่ขอเพลงเขตและลพบุรีเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีที่ให้ลงแล
0: ้
1: วรวมถึงเพลงถ้าฉันจะรักของคุณสวรี
0: จริงๆแล้วมันเกือบ20เพลงแล้วว่าที่ตัดไปให้ตั้งหลายเพลงแล้วเพลงที่นำที่เตรียมมาตัดออกไปเลย
1: พี่อ้อยเอาเพลงที่อาจจะเป็นนักร้อง
0: ที่เตรียมมาแล้วแล้วก็ท่านคืออันไหนที่ความหมายมันใกล้เคียงกันก็เอาลงไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณคุณเลิฟวัชรพรนะคะส่งดาวให้เราอีกแล้วนะคะตื่นมาก็ส่งดาวเลยจริงๆต่างประเทศตอนนี้ก็เช้าๆของเขาอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเรามาดูสเตตภาพปูที่นอนกันนะคะเป็นรุ่น

0: Forest Poem Duo Bedding Set นะเป็นชุดนี้สำหรับเอามาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดนะคะก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองด้วยเซตผ้าปูที่นอนนะคะ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest เป็น Forest Poem Duo Bedding Set ค่ะเป็นบอกว่าเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตเลยนะคะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยั้งเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นด้วยนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันมี2สไตล์ในเซตเดียวนะคะก็คือเป็นลาย Midnight Forest เป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็ลาย Sweet Carnation นะคะเป็นสวิตที่ก็เป็นจะหวานๆหน่อยเนาะเป็นลายดอกคาเนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเลยในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้าอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียผ้าปูที่นอนนะพี่อ้อยนะบางทีถ้ามัน
1: เป็นสีพาสเทลนี่โอ้โหสวยนะมันจะอ่อนๆหวานๆเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่าที่มันไม่แน่นอ่ะคือคล้ายๆว่ามันไม่รัดใช่ไหมพอนอนขาเคลียร์ไปเคลียร์มาเนี่ยผ้าปูขึ้นมาครึ่งที่นอนเราก็ดูเด็กๆนอนอ้าวทำไมผ้าปูมันขึ้นมาอยู่คือบางทีผ้ามันอาจจะไม่ยึดตรงปลาย
1: ไม่ยึดหรือว่าบอกมันขนาดมันไม่เท่า
0: คือ
1: แต่ตอนปูไปก็โอเคใช่ไหม
0: ใช่มันอาจจะนิ่มไปเราไม่คือความ
1: แน่น
0: ความดิ้นของเด็กไงเราไม่ร
1: ู้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงเน
0: า
1: ะ
0: นะแล้วแบบขึ้นมาครึ่งนึงเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงกันต่อดี
1: ก็ไม่เป็นไรอย่าไปอยู่ข้างเตียงเป็นใช้ได
0: ้คุณพนาว่างใช่ไหมตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ทักทาย
1: คุณพนาโซนิก
0: ค่ะพนาโซนิกอ่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะคะ
1: ค่ะค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
3: น้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ไอ้เที่ยงกินอะไร
6: ยำยำพี่ครับ
7: ใหญ่เกินครับ
8: หอมเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ย้ำ

0: ค่ะถ้าคุณจูดี้คุณพัดคุณเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะคุณเจี๊ยบเปี๊ยกนะมาทวงเพลงอะไรก่อนฝันอยู่ใช่ไหมคะคุณเกศรคุณทิพย์พรนะคะคุณโชลิคูคุณศรีรัตน์คุณแก้วมณีคุณประเสริฐคุณประกิตนะคะคุณประกิตบอกวันนี้วันพระนะคะแล้วก็หนูคาดผมไงวันนี้เพราะวันพระ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวกันไหมเนี่ยแล้วก็คุณเดี่ยว .com ค่ะคุณเดี่ยว
1: คุณเดี่ยวคุณเดี่ยวว่าไงคุณเดี่ยวว่าไง
0: บอกว่าก็เกิดมาไม่เคยใครสวยเท่าสองคนนี้เลย
1: โอ้คุณเดี่ยวเราสองคนขอบอกว่าคุณเดี่ยวนิสัยดีมาก
0: เราจะไม่กินข้าวแล้ววันนี้เดี๋ยวเราพักเที่ยงกันเนา
1: ะ
0: แล้วมาเจอกันอีกช่วงนึงค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนนห้องน้ำใช้ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
7: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นTrust นะคะ Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นถึง 14:30 นท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวทีไทยมอฟ Flagship Event Building Resilience in the Flagmentนะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วยทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิ

ิธิสถาปันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 นถึง 16:30 นะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับแฟลกชิพในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวมไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 นถึง 15:30 นรองนายกเอกนิติจะขึ้นประชุมในการสรุปแบงคอกนะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะ

0: จากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 Years After IMF Rescues Thailand Face New Economic Test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารทิศทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการ รับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตร

0: แม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำรถจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวัน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
1: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ3ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ1น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23 น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทม.นะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ยระบุร้อยละ9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สก.นะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
0: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุด

0: ครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
1: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ early retire นะคะตอนนี้ใกล้ไฟนอลแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ early retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปสังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบ SDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90วันผ่านเป็น10ปีวันแมปก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้แหละค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจ ากปภ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะในการที่ในเทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าหุ้นจงอ้ามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อสินกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธงป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กชัดจีนที่เรียกว่านิ้วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
0: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยการที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่ห่มรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลุอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ห่มรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
1: ค่ะ ข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยัดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะและเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประนามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
0: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงศูนย์ใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
1: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆนะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองแอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยมินแหวนเกลือดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่ง

0: ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับนี้ที่คุณขวัญฝนตกไหม
0: ไม่ตกค่ะขวัญไปซื้อข้าวกลางวันอากาศร้อนมาก
1: เลยฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานบ้านผมร้อนมาก
0: ใช่แต่ว่า
1: ขณะนี
0: ้ฝนตกเหรอคะ
1: ฝนกำลังตกหนัก
0: ค่ะ
1: หนักคำว่าหนักหมายถึงว่าเป็นฝนนิ่งๆไม่ค่อยไม่เป็นฝนที่มีลมฟ้าไม่ร้องคำราม
0: ค่ะ
1: แต่น้ำเยอะครับคุณขวัญครับ
0: ตกมานานเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์เนี่ย
1: ตกมาสักประมาณ10กว่านาทีแล้วครับ
0: ค่ะก
1: ็คลึ้มๆมาตั้งแต่เช้าครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อวานนะวันไหนฝนไม่ตกนะโอ้โห
0: ทำไมคะ
1: แสบร้อนเลยแดดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานแดดร้อนมากในกรุงเทพมหานครนะคะก็ขวัญเนี่ยคือตากผ้าแห้งอาจารย์ตากผ้านวมแห้ง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ก็ต้องช่วยชิงโอกาสแบบนี้ไว้นะคะช่วงนี้อากาศชื้นๆยังไงคุณผู้ฟังหรือว่าอาจารย์นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออกแรงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE นะคะ LINE @ค่ะ @mcotnews ก็ส่งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโดยประมาณนี้นะคะขวัญจะหยิบยกคำถามของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะเรื่องสถาบันครอบครัวหรือว่าคลองส่งน้ำก่อนดีคะ
1: คืออย่างนี้ครับเอาเรื่องน้ำก่อนเพราะว
0: ่
1: าผมเห็นชาวบ้านหลายๆที่จริงแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดซ้ำซากนะแต่ว่ามีแฟนรายการจำนวนมากบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่กังวลเหรอเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าให้ทำใจนะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้เนี่ยจะทำให้แฟนรายการที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจไหมและสวนที่เขากำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงบางคล้าหรือจะเป็นสวนทุเรียนที่ระยองที่จันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องบอกกับท่านว่าผมไม่กังวลว่าท่านจะมองผมยังไงนะแต่ผมขอส่งกำลังใจแล้วก็ยังยืนยันในคำพูดนั้นเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยน้ำก็ท่วมหมดครับ
0: อาจารย์ก็ปลูกสวนที่สุพรรณด้วยใช่ไหมคะถ้าแล้วก็ที่มีจังหวัดไหนบ้างคะที่อาจารย์มีสวนอยู่เนี่ยค่ะ
1: คือถ้าที่บ้านที่หลังมหาวิทยาลัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าท่วมเนี่ยสูบออกวันเดียวก็แห้งแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะอยู่ที่ดอนแล้วดินเป็นดินทรายน้ำมันซึมเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบ้านที่สุพรรณเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และอยู่นอกคันกั้นน้ำคำว่านอกคันกั้นน้ำหมายถึงว่าจะมีถนนที่เป็นคันกั้นน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นที่เราแล้วก็เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นยามปกติเนี่ยเวลาตอนน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็มีวิวดีมีน้ำใสไหลเย็นฉ่ำแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพและก็ผมก็ใช้เวลาในการที่ปรับตัวสู้กับไม่ใช่สู้เลยว่าปรับตัวให้อยู่กับน้ำอย
0: ่
1: างเป็นธรรมชาติมาแม้กระทั่งต้นไม้ที่บ้านก็ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะที่อยู่เนี่ยคือสู้ได้หมดแล้วเป็นน้ำไหลผ่านไม่ใช่น้ำนิ่งเพราะถ้าน้ำนิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าครับคุณขวัญครับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนมะม่วงบางคล้าเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยได้นะ
0: มันยังทันใช่ไหมอาจารย์มันจมมาหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: มันหลายวันแล้วแต่มะม่วงเนี่ยมันก็ถือว่ายังทนกว่าเทียบกับทุเรียนอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าทำไมผมไปห่วงมะม่วงบางคล้ามากขอคุยประวัติมะม่วงบางคล้านี
0: ่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อครั้งแถวระยองเนี่ยเริ่มปลูกมะม่วงเป็นส่งออก
0: ค่ะ
1: สุพรรณเนี่ย ปลูกมะม่วงตามหัวไร่ปลายคะนา
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยไปบรรยายเรื่องมะม่วงที่บางคล้าแล้วก็ไปเรียกว่ามีส่วนในการที่จะบอกถ้าจะปลูกมะม่วงเป็นการค้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และที่ฉะเชิงทราบางคล้าเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการที่ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นการส่งออก
0: ค่ะ
1: ถ้าสวนมันจะต้องล้มหายตายจากไปเนี่ยน่าเสียดาย
0: โอ้ปีหน้าเนี่ยอาจารย์ทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนเลยนะคะ
1: ปีนี้ที่จะถึงเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาว่าปีพ.ศ.ที่คุณทุกขวัญว่าปีหน้าหมายถึงปีพ.ศ.ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าฤดูการผลิตปีนี้คือผลไม้เนี่ย
0: ค่ะ
1: จะแพงนะครับเพราะว่าปริมาณต้นที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมันถูกมันเสียหายไปมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้ามะม่วงบางคนบอกโอ้ยเป็นเดือนยังไม่ตายไอ้นั่นเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดคือถ้าเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอึดกว่าครับคุณครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีต้นมะม่วงเพาะเมล็ดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ทาบกิ่งอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับจะเป็นมะม่วงทาบกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาทางระบายน้ำให้กับพี่น้องชาวบางคล้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าใครและผมก็ไม่ได้ยกย่องใครต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างนี้เพราะว่าผมลองพูดในบางเรื่องใน Facebook ของผมเนี่ยบางท่านก็พยายามบอกว่าไอ้โครงการนั้นน่ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าคิดอย่างนั้นน่ะแปลว่าเขามีประโยชน์ทับซ้อนผมก็ตอบไปบอกว่าบางทีเราก็ต้องไม่มองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใครมีประโยชน์สำคัญว่าบ้านเมืองอะได้ประโยชน์ไหมถ้าบ้านเมืองได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคิดโดยไม่มีประโยชน์ซับซ้อนมันก็ดีที่สุดทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านบอกเฮ้ยมันเรื่องอะไรปล่อยน้ำมาบ้านฉันนะฮะปล่อยน้ำมาท่วมบ้านฉันวันนี้ก็เลยอยากจะพูดนะครับก็ขออนุญาตวันหนึ่งก็ได้ฟังท่านผู้รู้กูรูด้านนี้พูดด้วยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะผมเอ่ยได้เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เกษตรก็คือท่านปลอดประสบสุรสวัสดีผมว่าทำไมผมลืมคำนี้ไปได้ยังไงท่านพูดคำง่ายๆนะคุณขวัญท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่แยกระหว่างคลองส่งน้ำกับคลองระบายน้ำ
0: มันต่างกันยังไงอาจารย์
1: มันต่างกันตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีระบบชลประทานเนี่ยนะ
0: ค
1: ือเราทำคลองส่งน้ำเราเก็บน้ำแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปตามคลองไส้ไก่ใช่ไหมเพื่อเอาน้ำเนี่ยไปใช้และเรายังทำไม่ได้ 100% บางแห่งก็ยังไม่มีระบบชลประทานนั่นหมายความว่าเราส่งน้ำไปให้ใช้เพื่อทำประโยชน์เราเรียกว่าคลองส่งน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เราไม่เคยมีคลองระบายน้ำที่ผมชอบเรียกว่าผมไปติดกับคำว่าถนนน้ำอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: นั้นจะพูดให้ชัดก็คือคลองระบายน้ำ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างที่เขากำลังจะขุดว่าจากชัยนาทไปป่าสักแล้วก็ไปลงทะเลทางบางประกงนู่น
0: ค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งก็มาทางท่าจีนทางเจ้าพระยาสองลงมาอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลองระบายน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำจนเกินถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราก็จะคลองปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำเท่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยจะรับได
0: ้
1: มันก็จะไม่ไปท่วมไร่นาส่วนแก้มลิงนั่นต่างหากนะที่เราเรียกว่าทุ่งรับน้ำหรือว่าแก้มลิงอันนั้นก็เป็นเรื่องต่างหากท ีนี้คุณขวัญครับไอ้คลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเนี่ยมันก็จะรองรับน้ำคือน้ำฝน
0: ค่ะ
1: กับน้ำเหนือถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แต่ทีนี้เวลานี้ที่เขากำลังแก้ปัญหาแล้วเดือนตุลามันจะเป็นแบบนี้ก็คือน้ำทะเลหนุนคือถ้าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันขึ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะระบายน้ำไม่ออก
0: เพราะว่าน้ำมันกั้นอยู่น้ำทะเลหนุนกั้นแบบระบายน้ำไปไหนไม่ได้มันก็กลับเข้ามาไหมล่ะคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องสูบเพื่อกำลังใจเปลืองน้ำมันไปเฉยๆแล้วมันก็หมุนกลับมา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโครงการที่ผมบอกว่าสร้างเขื่อนสร้างถนนเชื่อมตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนกั้นทะเลและอีกเขื่อนหนึ่งตรงปากอ่าวตัวกอก
0: ็
1: คืออ่าวไทยเพื่อมีทะเลสาบน้ำจืดและเราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีคลองส่งน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่คลองระบายน้ำเราไม่มีมีน้อยอ่ะ
0: นะ
1: แล้วก็แหล่งรับน้ำหรือว่าการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเนี่ยเรายังไม่มีเหตุเพราะบ้านเมืองเรายังยากจนเราก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะทำและจะทำยังไงทีนี้การที่เราพยายามที่จะไปทำเขื่อนไปโถมทะเลตรงตัวกอเพื่อที่จะกันน้ำทะเลไม่ให้มันหนุนเพ
0: ื
1: ่อที่จะรองรับน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบเนเธอร์แลนด
0: ์
1: คือเพราะว่ากรุงเทพเราอยู่ต่ำนะฮะและในอนาคตทะเลมันจะสูงเมืองมันจะต่ำเราก็พยายามไปกั้นเขื่อนแต่ก็มีหลายคนบอกผมว่าเวลานี้เนเธอร์แลนด์กำลังจะเปลี่ยนความคิดว่าระบบที่จะกันน้ำทะเลเนี่ย

0: เขากำลังจะเปลี่ยนความคิดเพราะเหตุว่าเขามองว่าเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแอลเทือกเขาหลายเทือกเขาซึ่งเคยมีน้ำแข็งอยู่บนยอดเขามีหิมะอยู่บนยอดเขาต่อไปนี้หิมะจะละลายและเขากำลังคิดว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะกันน้ำทะเลได้ใช่หรือไม่ยังไม่รู้แต่เขากำลังมีแนวคิดว่าจะอยู่กับน้ำอย่างธรรมชาติโดยอาจจะมีบ้านเป็นทุ่นลอยน้ำ
1: ปรับโครงสร้างบ้านใหม่ค่ะ
0: ซึ่งวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่คนไทยดั้งเดิมใช้อยู
1: ่ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูประวัติกรุงเทพมหานครสมัยก่อนจะอยู่บ้านเรือนแพทะเลาะกันเมื่อไหร่ฉันถอนแพย้ายบ้านใกล้เรือนเคียงน่ะทะเลาะเมื่อไหร่ฉันเลิกฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม่และที่ผมใช้คำว่าให้อยู่กับธรรมชาติอย
1: ่
0: างกลมกลืนแล้วจะมีความสุขอ่ะหมายถึงอย่างนี้น้ำท่วมฉันก็อยู่แบบท่วมที่ชอบเอาอำเภอสองพี่น้องบางรีสุพรรณบุรีมายกตัวอย่างเนี่ยนะหน้าน้ำฉันก็ไปขายข้างบนหน้าแล้งฉันก็อยู่ข้างล่างนั่นเป็นสองวิธีคิดว่าจะพยายามป้องกันธรรมชาติหรือจะอยู่อย่างธรรมชาติแต่สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างเมืองอยู่ณเวลาเนี้ยเราพยายามป้องกันธรรมชาติทีนี้ถ้ามามองอดีตมองอดีตอย่างกำแพงแสนเนี่ยทำไมน้ำมันเค็มทำไมดินมันเค็มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นเหล็กผุหมดอะเพราะน้ำมันเค็มทุกอย่างต้องใช้พลาสติกที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมีวัดเจดีหอยใช่ไหมฮะคุณขวัญเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ที่ลาดหลุมแก้วไม่เคยไปเลยค่ะ
0: วัดเจดีย์หอยแล้วไปเที่ยวสิเขาเอาเปลือกหอยมาทำเจดีย
1: ์เอาล่ะค่ะ
0: และเหนือกำแพงแสนขึ้นไปทางสุพรรณบุรีเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะมีวัดชื่อวัดทะเลบกวงเล็บสูตบุตรอุปถัม
1: ภ
0: ์แปลว่าสกุลสูตบุตรเนี่ยไปสร้างวัดนี้ไว
1: ้ค่ะ
0: ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าย่านเนี้ยมันเคยเป็นทะเลที่เราอยู่เนี่ยอย่างที่ผมอยู่เนี่ยมันเคยเป็นทะเลเพราะฉะนั้นชาวอยุธยาน่ะใช่ไหมเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะเวิร์กเข้าไปแล้วก็มันเคยเป็นทะเลและมันก็กลายมาเป็นพื้นดิน
1: ค่ะอ
0: ย่างกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นดินนิ่มๆเพราะมันเกิดจากตะกอนดินที่มาทับถมกันเป็นเวลาช้านานและกรุงเทพก็ทรุดลงแต่ก่อนทรุดเร็วเพราะเราดูดเอาน้ำบาดาลเนี่ยไปใช้บ้านจัดสรรในยุคแรกของบ้านจัดสรรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนไม่มีบ้านจัดสรรพอเริ่มมีบ้านจัดสรรก็ตั้งแท้งก็ดูดน้ำก็ทรุดตอนหลังเราก็มีระบบว่าเราต้องเอาน้ำเนี่ยพยุงผืนดินเอาไว้เพราะถ้าไม่มีน้ำดินมันก็จะลดต่ำลงไปเรื่อยใช่เราเรียกว่ามันซุดนะฮะแม้ว่าเสาเข็มเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะต้องศึกษาและถ้าเทียบวิถีชีวิตณปัจจุบันที่ผมสวนผมอยู่อย่างธรรมชาติคือผมอยู่อย่างคล้อยตามธรรมชาติผมไม่ฝืนปลูกพืชที่น้ำท่ว
1: ม
0: แต่ว่าผมยอมรับสภาพน้ำท่วมอยู่ได้ฝนแรงอยู่ได้ก็เป็นสองวิธีคิดส่วนว่าบ้านเมืองเรานั้นจะพัฒนาไปถึงไหนก็สุดแท้แต่ทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมโชคดีเล็กๆนะ
1: มีอะไรคะ
0: คือเผอิญว่าน้องสาวคนรองจากผมเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เธออยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีวันที่ผมไปชาปนกิจน้องสาวเนี่ยผมก็ไปแอบนั่งอยู่แถวหลังๆท่านสสประจำจังหวัดผมท่านก็มาพอมาปั๊บท่านเห็นนามสกุลอรุณรัตน์บ้วนกียาพันธ์ท่านก็เลยถามหาว่าอาจารย์บ้วนมาไห
1: ม
0: แล้วท่านก็ถามหาบอกถ้ามาช่วยไปตามมาให้หน่อย
1: ค่ะ
0: เอาผมก็ไปพบท่านท่านนั่งแถวหน้านะโต๊ะหน้าก็ปรากฏว่าท่านก็ถามผมบอกว่าเอ้บ้านเราเนี่ยกาแฟปลูกได้มั้ย
1: มาถึงบ้านเราคือสุพรรณบุรีใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเปิดวันนี้ที่ปรึกษาท่านหรือว่าตัวท่านได้ฟังอยู่นะผมก็อึกอักแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าอาราบิก้าเนี่ยไม่น่าจะได้ถ้าโรบัสต้าก็น่าจะได้แต่ต้องมีวิธีการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หยุดคุยเรื่องนี้กับท่านแค่นั้นแต่ว่าขอตอบตรงนี้นิดหนึ่งอย่างนี
1: ้
0: กาแฟนะครับถ้าจะปลูกในที่ลุ่มต่ำต้องยกร่องสูงมากเป็นประการที่หนึ่งสองกาแฟไม่ค่อยชอบดินเหนียวชอบดินระบายน้ำดีและกาแฟต้องมีไม้ที่เลี้ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่บางครั้งถ้าปลูกก็ถือว่าฝืนธรรมชาติมากไปถ้าถามความเห็นผมก็รีบเบี่ยงเรื่องนี้แล้วก็บอกกับท่านว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ชาวนาทำนาและให้ชาวนาอยู่ได้1โรงสี200ชาวนาและทำระบบเกษตรแบ่งปันท่านก็บอกเฮ้ยมันเป็นยังไงผมก็บอกแหมเสียดายเดี๋ยวผมจะไปค้นคลิปเก่าๆที่ผมพูดไว้และหาทางเอาไปให้ท่านได้ฟังทีหลังเนี่ยและที่ผมก็ฝากกับท่านบอกว่าฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องงบ200ล้านที่ผมเคยพูดกับคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะ
0: ที่จะมาทำโซล่ารูปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ปรับก่อนค่ะ
0: ท่านช่วยไปบอกว่าเอาโซล่ารูปออกไปสัก 50,000 พอมั้งอีก 150,000 เนี่ยเอามาให้ชาวบ้านกู้ดอกเบี้ยอัตราเป็น0หรือหลังจากนั้น3ปีค่อยคิดดอกเบี้ย 3% 5% อะไรก็ว่าไปใครไม่ใช้หนี้ดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นใครใช้หนี้เพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านจะแย่กันหมดแล้วเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยมันไปกับน้ำหมด
1: ใช่อาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสพบนักการเมืองอาวุโสซึ่งอดีตท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการคลังแล้วก็ถือโอกาสขอบพระคุณท่านในบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านได้ตั้งกูรูผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮ
1: ะ
0: ของท่านไปทำงานในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นบางทีคุณขวัญผมเชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่สายมูนะแต่ว่าคิดไว้ในใจเอ้ยทำไงจะได้เจอใครสักคนวะ
1: มันเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าหากันหรือเปล่าอาจารย
0: ์นั่นแหละเพราะทำไงจะได้เจอใครสักคนวะอยากพูดเรื่องนี
1: ้
0: ไม่พูดแล้วมันอั้นในอกและผมก็จะรอฟังข่าวดีว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายค้านจะได้กรุณาเอาเรื่องนี้ไปนำเสนอให้ผมหน่อย
1: มีคล้ายๆกันนะคะอาจารย์เมื่อช่วงเช้าเป็นแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณกรจาติกวณิชค่ะบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกเงินกู้ให้ประมาณสัก 200,000 บาทให้กับประชาชนเนี่ยในการใช้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพโดยที่ใช้หลักฐานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แค่พิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยประสบภัยจริงๆอะไรทํานองเนี้ยค่ะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเป็นอัตราพิเศษแต่เดี๋ยวขวัญกําลังหารายละเอียดอยู่ว่าอัตราพิเศษที่คุณกรเสนอเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเมื่อเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแหละอาจารย
0: ์อ๋อเหรอฮะดีใจมากเลยถ้างั้นเชียร์ท่านกรเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมเคยเจอท่านกรกับท่านพิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าพิสิทธิ์ผมเจอสองครั้งเคยขึ้นเวทีอภิปรายด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยคราวหนึ่งท่านไปพบกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะฮ
1: ะ
0: ตอนนั้นท่านนายกเปล่งศักดิ์ท่านป่วยและผมก็ได้รับเชิญไปแล้วก็ได้เจอท่านกับท่านอภิสิทธิ์ไปรับฟังความเห็นนะ
1: ค่ะอ๋อนี่ของคุณกรให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีให้ผ่อนชำระอย่างน้อย2ปีพร้อมกับ
0: เท่าไหร่นะ
1: ปลอดดอกเบี้ย6เดือนค่ะจากนั้นเนี่ยให้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีค่ะ
0: โอ้ย10ยังเยอะไป
1: อันนี้ก็อันนี
0: ้ผมไม่รู้ท่านกรฟังอยู่หรือเปล่านะ
1: อาจารย์สั้นๆเดี๋ยวขวัญมีขายของนิดนึง
0: ได้นิดเดียวนะคืออัตราดอกเบี้ย 0% 3ปี
1: อันนี้สะท้อนถึงคุณกรจาติกวณิชนะคะค
0: ่
1: ะช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียนะคะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกระสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนำเสนอในราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีควงพระนิยาตร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุชาติระดมทศ.1เดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ.1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพระเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามารถเลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้3 in 1หอมเข้มรสชาติลงตัว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ

0: ที่ทุกเวลาติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
2: ครับคุณขวัญครับและสวัสดีคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งได้รับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณขวัญครับเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะคราวนี้เราจะมองไปข้างหน้าแล้วและเราคิดว่านะ
1: ค่ะ
2: คิดว่าฝนน่าจะเป็นช่วงฝนปลายๆแล้วสำหรับภูมิภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกนะฮะแต่จากนี้ฝนจะลงใต้เพราะฉะนั้นผมฝากคำไว้คำหนึ่งนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต่อไปนี้เหนือระวังไฟใต้ระวังน้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ยุ่งเกินนะผมอยากฟังว่าเวลาเนี้ยโครงการที่จะเตรียมการรับเหนือระวังไฟเนี่ยท่านเตรียมอะไรไว้บ้าง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ใต้ระวังน้ำเนี่ยท่านเตรียมการอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มฟังข่าวแถวไหนนะพังงาหรือพัทลุงอะไรเนี่ยนะที่น้ำก็เริ่มบุกไปแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ที่แสดงความเห็นใจข้ามโลกไปเลยก็คือที่ชิลี
1: ค่ะ
2: โอ้โหน้ำท่วมมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยลอยมาเหมือนอย่างเศษขยะเลยคุณขวัญ
1: ค่ะ
2: น่ากลัวมากแล้วล่าสุดที่ปานามาก็ประสบไปแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ใช่ไหมในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจะหนีจากโลกใบนี้ไปไหนได้เราก็ต้องอยู่กับโลกใบนี้และเราไม่ตัดหนทางใดหนทางหนึ่งการที่จะป้องกันภัยจากธรรมชาติเราทำเท่าที่เราทำได้และถ้าทำแล้วมันยังเกิดเหตุขึ้นอีกเราก็ยอมรับที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะฮะผมฝากนิดหนึ่งว่ารายการวันพุธของผม7ตุลาที่ผ่านมาผมพูดหลังน้ำท่วมควรทำอะไรวันที่8สร้างสวนใหม่อย่างไรดีวันที่9ไม้ผลต้นเล็กดูแลยังไงอันนี้ท่านก็ไปฟังเพิ่มเติมนะครับคุณขวัญท
1: ี
2: นี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญรู้สึกสะเทือนใจกับอะไรมากที่สุด
1: รู้สึกกับสะเทือนใจกับภาพเตียงที่มีเป็นเหล็กกั้นอยู่ด้านบนเตียงอาจารย์สำหรับขวัญนะอะไรนะคะ
2: เขาเรียกปาปิ้งใช่ไหม
1: ขวัญไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะคะเตียงเป็นเตียงคนไข้อะ
2: นั่นแหละเขาเรียกเตียงปาปิ้ง
1: อ๋อเหรอคะ
2: คือเราจะไม่พูดในรายละเอียดตรงนั้นนะ
1: ค่ะ
2: แต่ผมจะใช้คำว่า

0: เวลาเราแต่งงานเนี่ยผมมักจะบอกกล่าวคู่บ่าวสาวว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสร้างสถาบันครอบครัว
1: ค่ะ
0: และในอดีตสถาบันครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงมาก
1: ค่ะ
0: ฝรั่งชอบว่าเออเขาอยู่กันยังไงนะถึงได้ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ณวันนี้เราต้องพูดว่าถ้าเรายอมรับความจริงนะสถาบันครอบครัวกำลังล่มสลายที่ใช้คำว่าล่มสลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสูงมากหลายครั้งเราจะพบว่าลูกหลานแย่งสมบัติพ่อแม่แต่ก่อนรอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ทันตายเริ่มมองเห็นพ่อแม่เป็นขยะพอเป็นขยะก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปให้ไกลหูไกลตาไอ้นี่คือการล่มสลายเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันมามีอิทธิพลและบทบาทมากกว่าความรักและความเอื้ออาทรเหตุผลเพราะว่าศาสนาของจื้อด้อยลงศาสนาพุทธด้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาพุทธบวกกับของจื้อของจื้อคือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเพื่อกูลกันระหว่างพี่น้องมีการอุทิศให้กันระหว่างเพื่อนนะฮะและมีการเคารพกันและกันในระหว่างหมู่ผู้อาวุโสเพื่อนร่วมงานด้วยกันถ้าบวกกับพุทธอีก5ข้อนะครับสภาพครอบครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ได้ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคุณขวัญวันหนึ่งเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยทีนี้ลูกท่านเนี่ยก็ต้องไปทำงานทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกก็เอาไปฝากไว้กับที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็เข้าไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนอย่างเราไปโรงพยาบาลล่ะเรียงกันเป็นแถวๆนะทีนี้ติดกับเตียงของญาติผู้ใหญ่ที่ไปอยู่เนี่ยก็มีอาม่าคนหนึ่งท่านก็ถามผมเป็นภาษาจีนนะบอกว่าลืออวยต้าตึงอวยบอย
1: แปลว่า
0: พูดมาที่ผมแปลว่าลือพูดภาษาจีนได้ไหมผมก็หันไปบอกโอ้ย
1: ได
0: ้พูดได้แล้วแกก็พูดแปลเลยน
1: ะ
0: ว่าหรือช่วยไปบอกลูกอ้วนหน่อยให้มารับอ้วกลับบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้วไม่อยากอยู่ที่นี่อ้วอยู่ที่นี่อ้วอยู่แต่บนเตียงอ้วอยากเดินในบ้านหรือไปบอกหน่อยได้ไหมลูกอ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: พอดีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บอกผมบอกว่าคุณอย่าไปคุยกับแกเลยอาม่าคนนี้แกเพี้ยนผมก็ถามว่าเพี้ยนยังไงเหรอครับแกพูดไม่รู้เรื่องหรอกวันๆแกพูดเพ้อเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
1: อ๋อเขาฟังภาษาจีนไม่ออกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณเขาไม่เพี้ยนนะเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างเขามีสติสัมปชัญญะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนแต่จิ๋วเนี่ยผมคุยกับเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาอยากกลับบ้านคุณช่วยบอกกับลูกหลานเขาหน่อยว่าแม่เขาอยากกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ตอนที่ผมเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เสร็จผมก็คุยกับอาม่าเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
1: ค่ะ
0: พอผมจะกลับบ้านอาม่าแกก็ทำท่าจะลงจากเตียงมานะบอกลูกเชื้อบวยคือ แปลว่าเฮ้ยลูกอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไป
1: ค่ะ
0: ลูกกลับมานี่ก่อนผมเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยคุณขวานเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ว่าป่านนี้อาม่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมานั่งคิดบอกว่าเออันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีโรงเรียนเด็กเล็กทุกอบต.ถ้าทุกชุมชนไปเจรจากับหลวงพ่อที่เข้าอกเข้าใจมีการศึกษาหน่อยเนาะและเอาวัดเนี่ยมาเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เดินได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้กินได้อยู่และลูกหลานก็อยู่ใกล้ไปมาหาสู่กันหรืออยากกลับไปบ้านบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ยากเย็นอะไรเนี่ยมันจะดีไหมโอ้รัฐบาลเหนื่อยแล้วผมมีแต่เรื่องฝากถ้าเป็นไปได้วันนี้บ้านพักที่บางแคมันไม่พอหรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำมาตรฐานสูงระดับเกรด A อย่างบ้านบางแคเนาะผมไม่เคยไปบ้านบางแคเลยไม่ต้องเกรดสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าอยู่กันแบบง่ายๆนะเหมือนคนแก่ไม่รู้จะไปไหนคนบ้านผมก็ไปอยู่วัดไปกวาดลานวัดไปอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินเนี่ยเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะดีไหมและน่าจะมีใครคิดระบบแล้วว่าทรัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยมันจะไปตกถึงลูกเนี่ยด้วยระบบอะไรที่มันดีที่สุดนะฮะก็ไม่อันนี้ผมไม่รู้จริง
1: ๆ
0: แต่ผมขอฝากว่าช่วยกันประคับประคองสถาบันครอบครัวถ้าท่านเลือกเข้าใจเรื่องครอบครัวท่านจะทำการเกษตรได้ดี
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าคุณขวัญเป็นครอบครัวร่มทองคำ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวนี่รวยมากขนาดร่มยังเป็นทองคำอย่างครอบครัวผมเนี่ยก็ครอบครัวบ้วนกียาพันท่านพี่น้องเวลาทำการเกษตรท่านก็ต้องเข้าใจครอบครัวตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลหญ้าอย่างข้าวกับหญ้าเนี่ยไผ่เนี่ยอ้อยอ้อยอาจจะไม่เกี่ยวเป็นตระกูลเดียวกันนะเนี่ยเขาเรียกตระกูลหญ้าถามว่ามันมีความสำคัญยังไงถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาไม่ให้แต่งงานกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านพันธุกรรมอาจารย์แต่ว่า
0: ก็สายเลือดชิด
1: มีในอดีตก็มีนะคะที่มีการแต่งงานภายในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์
0: ใช่เขาบอกเรือล่มในหนองจะไปไหนเสีย ทีนี้คุณขวัญครับไอ้การที่เราต้องรู้เรื่องตระกูลเนี่ยเวลาปลูกพืชต้องรู้ว่าตระกูลไหนเวลาเราปลูกพืชสลับตระกูลเนี่ยโรคแมลงมันจะคนละชนิดและมันจะเป็นการป้องกันโรคแมลงได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้ทราบว่าคุณขวัญเนี่ยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ
1: ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ก็คือก่อนหน้านี้มีกระแสในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชของตัวเองเนี่ยไว้เพาะปลูกในแบบฤดูกาลถัดไปได้หรือเปล่ามันมีกระแสข่าวลือว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันมาเดิมๆเนี่ยข้าวที่ปลูกกันมาทุกๆปีพืชท้องถิ่นต่างๆที่ปลูกกันมาโดยตลอดเนี่ยเกษตรกรยังเก็บไว้ได้ไหมมันถูกกฎหมายไหมอันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรก็ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เหมือนได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เดิมๆที่เก็บไว้ปลูกเองเนี่ยได้ตามกฎหมายนะคะก็คือถือว่าไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็คือท่านเคยปลูกข้าวเดิมไว้ว่าอันนี้สายพันธุ์ที่ท่านเคยปลูก ทุกๆปีหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์มะละกอเมล็ดมะม่วงอะไรทำนองนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ตามปกติในฤดูกาลถัดไปของพื้นที่การเกษตรของท่านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะพืชพันธุ์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็จะมีข้อรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าอันเนี้ยเมล็ด

0: พืชพันธุ์ใหม่อันนี้ที่ถ้าไม่ใช่เมล็ดพืชดั้งเดิมหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยจะสามารถปลูกได้ไหมต้องขออนุญาตหรือไม่กรณีเดียวเท่านั้นค่ะกรณีที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ถ้าหากว่าอาจารย์ปลูกมะละกอหรือว่าคุณผู้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรที่เป็นพืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมพืชท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถปลูกได้ตามปกติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็บอกว่ากระแสข่าวการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงนะคะเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกตามวิถีเดิมเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยของปลูกพืชเนี่ยนะคะก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปอันเนี้ยคือถ้าพืชดั้งเดิมไม่ผิดเลยค่ะอันเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้าวที่ปลูกกันมาตลอดเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไหมฉันมันเหมือนพางงอ่ะอาจารย์ว่าเมล็ดข้าวก็ของฉันอะไรก็ของฉันทำไมฉันถึงจะปลูกแล้วมันผิดกฎหมายทำนองเนี้ยค่ะอาจารย
1: ์ผมย้ำอีกทีนะ
0: ค่ะ
1: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คืออาการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายเขาว่าพันธุ์ใหม
0: ่
1: ที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมและพันธุ์ท้องถิ่นแต่อย่างใดผมเพิ่มเติมให้เองหน่อยถ้าเป็นพันธุ์พืชที่คิดโดยราชการและราชการส่งเสริมให้ปลูกอันนี้ท่านก็มีมาตรการในการที่จะคงสภาพพันธุ์เดิมเนี่ยแล้วก็เก็บปลูกได้แต่สมมติถ้าผมอาจารย์บ้วนไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งก
0: ับ
1: มะม่วงอีกต้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็จับมันผสมกันผสมแล้วได้ลักษณะแปลกๆมาหลายอย่างแล้วผมก็คัดจนกระทั่งได้พันหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าดีผมก็เอาอันเนี้ยไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะตั้งชื่อพันว่าพันบ้วนยิ้มสมมตินะชื่อพันบ้วนยิ้มถ้าท่านเอาพันบ้วนยิ้มไปปลูกเนี่ยท่านซื้อผมไปปลูกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไปขยายพันธุ์บ้วนยิ้
0: ม
1: แล้วเอาไปขายเนี่ยไม่ได้
0: ค่ะอ
1: ย่างนั้นถ้าเอาพันธุ์บ้วนยิ้มซึ่งผมจดสิทธิบัตรไว้ไปขายต่ออย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองอะไรต่างๆเนี่ยได้ทีนี้คุณขวัญครับเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเขาเรียกสิทธิทางปัญญานะ
0: ฮะ
1: ไม่งั้นไอ้คนคิดจะตาย
0: ใช่คนเอาไปใช้เอาไปขายเฉยทำการตลาดเก่งกว่าเอาผลประโยชน์ไปหมด
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องรูปเรื่องภาพอะไรต่ออะไร
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเพียงภาพสีรูปในหนังสือผมทั้งหมดเนี่ยบริษัททางด้านการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ในใบปลิวโฆษณาเขาหมดเลยแต่ว่าพอดีเป็นน้องใกล้ชิดกันก็บอกพี่ผมขอใช้นะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่บ้วนไงก็ได
0: ้ค่ะอันนี้สอดคล้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยอาจารย์มีคุณตะขอมะขามหย่องถามมาว่าเพลงที่เปิดตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะอาจารย์เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องเองแต่งเองหรือเปล่าครับ
1: ครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองครับแล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นด้วยจินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะปลูกต้นไม้ก็ควรจะทำอย่างนี้แต่เพลงนี้นะถ้าท่านไปฟังโรงพยาบาลทางจิตเวชนะที่อยู่ทางฝั่งทนผมจำชื่อโรงพยาบาลไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: เพลงประจำโรงพยาบาลนั้น
0: อ
1: ะจะทำนองเดียวกับเพลงนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: สาเหตุเพราะวันหนึ่งคุณหมอท่านได้ฟังเพลงเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปบรรยาย

0: และก็บอกกับผมว่าขออนุญาตใช้เพลงนี้มาแปลงเนื้อให้เหมาะสมกับสถานที
1: ่
0: ก็เอ๊ะตรงนั้นเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรปากคลองสารหรือเปล่า
1: ทุกคนไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะอันนี
0: ้ก็ขอท่านก็ขอทำนองเพลงนี
1: ้
0: แล้ววันนั้นท่านก็ร้องให้ผมฟังแต่ผมจำเนื้อของทางโรงพยาบาลไม่ได้
1: ค่ะอันนี้นะพี่จะขอมาขามหย่องเขาบอกว่าอาจารย์สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมอยากจะนำเพลงนี้ไปร้องในชุมชนของผมครับ
0: เชิญเลยครับเพลงอาจารย์บ้วนทุกเพลงเอาไปร้องได้หมดคำว่าทุกเพลงหมายถึงว่า20เพลงเนี่ยเอาไปร้องเลย
1: เพลงต้นรายการชื่อเพลงอะไรนะคะอาจารย์
0: ชื่อเพลงบ้านฉัน
1: บ้านฉันนะคะ
0: แต่เดิมเนี่ยพยายามจะตั้งชื่อว่าเพลงบ้านสุขสันต์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขกับเราแต่เนื้อเพลงที่สำคัญนะมันอยู่ตรงท่อนสุดท้ายนะมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจคุณสร้างสวนให้สวยขนาดไหนนะถ้าเมียไม่ไปอยู่ด้วยนะจบถ้าคนในบ้านไม่รักกันจบนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงผมอนุญาตทุกเพลงเอาไปร้องได้เพลงปากเพลงอยากเพลงกลัวเพลงให้นะเพลงกระแสแต่งว่าตั้งว่าปี39นะ
1: ค่ะ
0: เพลงขยะเนี่ยตอนนี้ลูกหลานเริ่มเห็นพ่อแม่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งก่อนเวลากำหนดแต่เวลาเราตายเนี่ยเราเป็นขยะลูกหลานก็เอาไปเผาเอาไปฝังกลบอยู่ก็เหม็นแล้วนะเนี่ยเอาไปร้องได้เลยครับเนี่ยคุณขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: พี่ชวนชัยฉิมพวงศ์เป็นนักแต่งเพลงแล้วเป็นนักร้องอดีตในอดีตลูกทุ่ง
1: ค่ะ
0: ไปนอนเฝ้าสถานีมก.นะเฝ้าเพื่ออะไรตอนเขาวอร์มเครื่องไปโปรโมทเพลงเอาแผ่นตัวเองอะไปเปิดเนี่ยคนนี้รู้สึกจะสร้างคุณเอกชัยขึ้นมาด้วยพี่คนนี้เนี่ยมีแต่ไฮเนี่ยเนี่ยคุณชวนชัยเฉียบวงเป็นผู้แต่ง
1: ค่ะ
0: เขาแต่งเพราะเขาน้อยใจไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี
1: ่
0: ให้ความจริงใจให้ความรักพี่บ้างสิผมบอกพี่ชวนถ้าพี่แต่งแบบนี้พี่ทุกตายเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่งเพราะน้อยใจแต่งให้นักร้องหลายคนดังแล้วก็ลืมเรานะฮะผมก็เรียกว่าพี่ชวนเพราะว่าผู้ไปจัดรายการก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: สมัยก่อนนะเพลงเนี่ยต้องไปขอให้สถานีเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแล้วต้องจ้างคนเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครเอามาเปิดฉันจะเก็บตังค์เอาไม่จะแต่งไว้ทำหอกอะไรแล้ว
1: เอาไปร้องเลยครับ
0: ช่วยกันร้องเพลงอาจารย์บ้วนเอาไปร้องเอาไปร้องเดี๋ยวผมจะบอกลูกหลานบอกถ้าเขาเอาไปร้องไปเล่นไปเต้นไปอะไรได้แต่อย่าผลิตจำหน่ายก็แล้วกันเพราะเพลงผมตอนที่เริ่มทำเพลงนะคุณขวัญผมจะลงทุนเองมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาหุ้นเขาบอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราอยากรวยคนเดียวทั้งที่ทำออกมาเนี่ยเจ๊งแน่ทำไมเจ๊งแน่อ่ะพี่เพราะเรารู้ว่าบ้วนชอบแจกบ้วนไม่ชอบขายสุดท้ายเนี่ยผมต้องอ้อนวอนนะคืนเงินคนละหมื่นละหมื่นเนี่ยเพลงชุดที่หนึ่งเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วหลายคนก็โกรธผมที่ผมเอาเงินไปคืนว่าไม่อยากให้หุ้นเพราะว่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแจกแล้วมันไม่มีรายได้ไงเราก็เกรงใจเขา
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าเราทำเองเลยที่เขาบอกตอนนั้นใครมีเพลงถือว่ามีโอกาสขายได้ทีนี้เพลงผมเนี่ยลูกหลานไม่ยอมโปรโมทบอกไม่อยากให้พ่อเป็นนักร้องไม่อยากให้พ่อบอกเฮ้ยทำมิวสิกให้พ่อหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเรียนที่จะทำปีต่อไปเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมจะทำมิวสิกแต่ละเพลงคนเราเกิดมาจะทุกข์จะยากก็เพราะปากทุกคนเห็นไหมในสภาเนี่ยพูดอะไรกัน
1: ค่ะ
0: กันแม้กันแดกกระแทกแดกดันจิกหัวกัน
1: เดี๋ยวไว้มาว่ากันอีกในเบรกหน้าดีกว่านะคะอาจารย์
0: ค
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวขออภัยค่ะพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมคะ
0: ครับต่อเนื่องนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือท่านเอาไปร้องเอาไปเล่นตามงานตามอะไรตามสบายเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเอาไป cover ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำว่า cover นะคือเขา cover หมายความว่า
1: เขาเอาไปร้องใหม่ป่ะคะ
0: ไปร้องใหม่ไปอัดใหม
1: ่
0: แล้วก็ไปขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับ อย่างนั้นถ้าจะทำนะต้องมาเจรจาเขาว่าเจรจาผมอาจจะไม่ได้เรียกร้องเงินทองท่านหรอกแต่ว่าอาจจะหาทักร้องรุ่นใหม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: นี่อย่างผมตอนเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปชอบเสียงร้องของนักร้องสปป.ลาวท่านหนึ่งนะ
1: ชื่ออะไรหรอคะ
0: ชื่อคุณรอนนี่นิลันดอนอะ
1: รอนนี่นิลันดอน
0: ร้องเพราะมากเลยอะ
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงไทยหลายเพลงน
1: ะ
0: เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคัฟเวอร์ใช่ไหมแล้วอย่างเพลงครูสลานี่ก็มีคนออกมาร้องใหม่หลายเพลงทีนี้พูดถึงเพลงนะครับผมอยากให้ท่านฟังเพลงลูกทุ่งนอกจากเพลงที่ผมเคยร้องย่างเข้าเดือน6ฝนตกพรำๆเดือน11น้ำหนองเดือน12น้ำชงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำลี่ไหลลงย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองอันนี้เป็นเพลงบอกฤดูกาลที่ผมพูดมันได้ 4-5 เพลงนะที่พูดเนี่ยแต่ว่าเวลาผมไปบรรยายน
1: ะ
0: ผมก็บอกว่านี่คุณมีตังนะคุณไปสร้างสวนให้ผมหน่อยสิแล้วผมก็ร้องเพลงชมปากกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบและกันนิกาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถชมโคมนทาสายุดเฟืองฟ้าชะบาและสร้อยทองพิษพวงชมพูกระดังเลื่อยเชียงคู่ดูสวยฉลามพลัน
1: เดี๋ยวเฟซบุ๊กมันจะวืดเรานะเราร้องเพลงนาน
0: อ๋อเขาห้ามเหรอ
1: เขาจะดูดออกไป
0: อ๋อเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแม่นี่อยากให้แก้กฎหมายจังเลยมันไม่ควรนะถ้าร้องแบบนี้มันไม่ควรจะผิดอะไรเพราะอย่างนี้คุณขวัญผมฝันว่าถ้ามีสักเมืองหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เปิดเพลงนี้เป็นเพลงเบาๆนะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนแก่ก็เปิดสโลโมชั่นถ้าเป็นเด็กหนุ่มก็เปิดเร็วหน่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดินดูต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบกันนิกาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถเนี่ยแล้วถ้าเก็บลิขสิทธิ์นะผมจะบอกผมก็จะเก็บลิขสิทธิ์คุณเอาชื่อต้นไม้ผมไปทำเพลง มันก็ไม่รู้จักจบอ่ะสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาผมไปบรรยายชาวสวนนะผมจะยกตัวอย่างอุทยานผลไม้ของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะนุ่นแน่มะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยโยลงมาโน่นเงาะนี่เราว่าอะไรเล่าน้ำมันแข็งทองเทงเดินหลีกเดินได้จังว่ามะขิดตัวเองพยายามโดนลมมิหน้าลมดำเนี่ยกระท้อลำไยมาปลางมะคุดมาไฟมาเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นไอ้นี่แล้วผมก็บรรยายว่าไอ้ที่ชมพู่มันร่วงกระจายอยู่รายล้อมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่บอกส่งกลิ่นอบอวลหอมเนี่ยความจริงมันเป็นกลิ่นชมพู่เน่านะ
1: อืมใช่
0: เนี่ยแล้วก็ผมก็อธิบายแต่ละพืชละพืชละพืชให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่บันทึกจดหมายเหตุสังคมฤดูกาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายเพลงฮะที่แต่งผิดอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเพลงถ้าพูดถึงทางอีสานแล้วบอก ดินแยกแตกระแหงอย่างไม่ใช่ละเพราะทางอีสานเป็นดินทรายดินไม่แตกระแหงอ่ะ
1: ดินแตกระแหงนี้ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าอาจารย์
0: ดินเหนียวภาคกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออย่างเพลงที่เขาบอกว่าพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนคุณขวัญทำไมเขาพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนทำไมเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์เก็บดอกสโนซึ่งก็มีบ้างนะ
1: ต้นสโนมอยู่ริมน้ำเหรออาจารย์
0: ใช่สโนมันชอบขึ้นที่ช่ำๆแฉะแฉ
1: ะ
0: ไปดูสิอยุธยาเนี่ยที่ลุ่มต่ำนะเขาปลูกสโนแล้วเขาเก็บดอกเหลืองๆมาขายไงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังพายเรืออีโปงเรืออีโปงมันเป็นยังไงคุณขวัญรู้จักไหมเรืออีโปง
1: กำลังจะหาอยู่ใน YouTube เนี่ยเอ้ยใน Google เนี่ยอาจารย์เรืออีโปง
0: เรืออีโปงสุพรรณต้นตาลเยอะสมัยก่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: พอเขาโค่นต้นตาลใช่ไหมล่ะไอ้ตรงโคนที่มันป่องๆอ่ะเขาก็ขุด
1: ค่ะ
0: ขุดให้เป็นร่องให้เป็นแอ่งสำหรับเส้นที่นั่ง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนะพาลงเรืออีโปงพอทำเรือล่มปั๊บเรือมันจมดิ่งเลยตาย
1: อ๋อคือ
0: แต่ถ้าเป็นเรือทั่วไปมันลอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรืออีโปงอะจมฮะเรืออีโปงคือต้นตาลขุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยนะมันให้ความรู้หลายอย่างนะฮะแต่ก็มีนะหลายเพลงที่แต่งแล้วเอาเฉพาะสัมผัสมาผูกกันแล้วก็สัมผัสไม่ถูกสัมผัสไม่ถูกมันมีอยู่เพลงหนึ่งผมฟังทีไรแล้วผมน้ำตาไหลทุกทีคุณเอกชัยศรีวิชัยคนบ้านคุณขวัญร้องไว้เนี่ย

0: มันเป็นโทษเหลือไว้คนแก่เฝ้าบ้านทุกวันรันทดโทษทั้งลูกหลังไปหมดอะไรทำนองเนี้ยทำนองว่าเหลือไว้แต่คนแก่กับเด็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงเราทำให้กรุงเทพหลวมและเรากระจายงานออกไปต่างจังหวัดให้มากมากกรุงเทพก็ไม่ต้องมีรถกิ้งกือไหลไปไหลมาแบบปัจจุบันนี่หรอก
1: ค่ะ
0: รู้จักรถกิ้งกือไหม
1: ก็รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: นั่นแหละเรียนแบบมาจากกิ้งกือ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องดินใช่ไหมคะบอกว่าที่ดินมันแตกระแหงเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ภาคกลางมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์ว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างเนี่ยแก้ไขอย่างไรปลูกในรังโฟมอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เอารังโฟมมาคือดินเป็นกรดเป็นด่างแก้ไขยังไงก่อนอาจารย
0: ์ดินเป็นกรดคือดินที่มี pH เขียนว่าตัว p แล้วก็ตัว s ห้อยข้างบนนะต่ำกว่า7เขาจะมีหน่วยนับ7นี่คือดินเป็นกลาง 6.5 กรดอ่อน 6.5 เริ่มเป็นกรดแล้วก็กรดเยอะขึ้น 5.5 5.4 3.2 ดินเป็นด่างคือดินที่มี pH วัดแล้วเกินกว่า7 7.58 เพราะฉะนั้นดินเป็นกรดจะแก้ได้ก็ต้องเอาพวกหินปูนนะหินปูนหรือว่าที่เราเรียกว่าปูนขาวปูนมารป
1: ู
0: นโดโลไมต์ถ้าโดโลไมต์ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเป็นปูนทั่วไปก็จะมีแคลเซียมเอามาใส่ตามค่าของความเป็นกรดกรดมากใส่มากกรดน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยอัตราการใส่จะไม่เท่ากันเพราะว่าคุณสมบัติของแคลเซียมมันจะต่างกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือดินเป็นกรดแต่ถ้าดินเป็นด่างเนี่ยเราต้องใส่ยิปซัมพื้นที่ดินที่ดินเป็นด่างนะครับก็คือดินที่เกิดจากภูเขาหินปูนอย่างเช่นแถวกาญจนบุรีขึ้นไปถึงวังด้งที่จะขึ้นวิ่งจากกาญจนบุรีขึ้นไปน้ำตกไซโยกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะไอ้อย่างนั้นบางทีเราน้ำมาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำขังไว้ในบ่อตกตะกอนก่อนนะครับแล้วเขาก็ปรับสภาพน้ำทีนี้ถามว่าสภาพดินสภาพน้ำมันมีผลยังไงกับพืชถ้าดินเป็นกรดมันจะจับธาตุอาหารบางตัวเช่นฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินแต่ไม่ให้ออกมาใช้และจะปล่อยธาตุบางตัวเช่นเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งใช้นิดเดียวจะปล่อยออกมาเยอะจนเป็นพิษกับพืชดินเป็นด่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกพืชเขาจึงต้องการดินที่เป็นกลางเพ
1: ื่
0: อจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีให้ได้กินหมดมันเปรียบเทียบดินเป็นกรดเป็นด่างเหมือนแม่บ้านทำกับข้าวอาหารไว้ในตู้กับข้าวแต่เรากินไม่ได้เพราะเขาใส่กุญแจไว
1: ้
0: นั่นแหละแบบนั้นล่ะ
1: ค
0: ือมีแต่กินไม่ได้วันหนึ่งชาวบ้านปลูกข้าวโพดที่อู่ทองใบออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยเนี่ย 100.5 เนี่ยวันหนึ่งมีพี่น้องสปป.ลาวฟังอยู่ชายเขตถามมาบอกว่าทำไมข้าวโพดใบแดงหมดคือใบสีม่วงอ่ะผมไปบอกกับชาวสวนชาวไร่ที่อู่ทองบอกเฮ้ยนี่ขาดฟอสฟอรัสเขาบอกอาจารย์ผมก็ใส่ผมใส่16-20สูตรแล้วใส่ไปตั้ง20เนี่ยบอกใส่แล้วมันไม่ได้ใช้แสดงว่าดินเป็นกรดจัดไปเอาปูนขาวมาใส่ก่อนตอนเตรียมดินแล้วลองใส่ใหม่ตอนหลังเขาหายเขาปลูกแล้วเขาไม่เป็นเพราะฉะนั้นนักเกษตรอย่างผมเนี่ยต้องเรียนเป็นพืชเลยนะถ้าพืชแสดงอาการแบบนี้ขาดธาตุอะไรขาดธาตุอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าตอบคำถามคุณขวัญหรอกเพราะเขาเรียนเฉพาะจุดแต่ผมเนี่ยยอมให้คนเรียกว่าเป็นเป็ดยอมรู้หลากหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่ลึกขนาดเสาเข็มนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพดินเป็นอย่างนี้ทีนี้การปลูกพืชในกล่องโฟม
1: ค่ะ
0: กล่องโฟมก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งเอามาปลูกได้แต่ถ้าปลูกกับดินถ้าใช้ดินนะต้องเจาะรูระบายน้ำให้ดีไม่งั้นน้ำ

0: จะขังและถ้าดินแน่นนะดินไม่หลวมน้ำจะแฉ
1: ะ
0: ต้นไม้จะตายเพราะความแฉะนะครับก่อนจะเอาดินใส่ลงไปในกระถางในกล่องโฟมก็จะต้องปรุงดินเรียกว่าปรุงดินนะฟอร์มูเลตดินนะฮะให้มีสภาพความร่วนซุยมีความเป็นกลางแล้วก็มีธาตุอาหารครบเครื่องคือปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีก็จะได้ธาตุอาหารครบแต่กล่องโฟมถ้าปลูกโดยระบบน้ำที่เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกอย่างนี้เราก็ต้องใช้ระบบตีฟองตีฟองอากาศ
1: ให้กับน้ำใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าระบบไฮโดรโปนิกมันมีระบบรางใช่ไหมที่มันไหลไปตามรางอันนั้นน้ำมันไหลไปตามรางมันมีออกซิเจนอยู่แล้วแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหลตามรางแต่มันก็มีข้อเสียว่าบางทีรางมันร้อนแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิก
1: ถ้าเลือกเป็นพลาสติกมันจะร้อนไหมคะ
0: คือแดดเดี๋ยวนี้มันทะลวงมาก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลองเช็คดูก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิกนะเวลาปลูกเนี่ยไม่จำเป็นอย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้าไป
1: มันจะนำเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมอาจารย
0: ์คือบางทีเนี่ยเขาเอาด็อปเปอร์รู้จักด็อปเปอร์ไหมไอ้ที่ดูดยาถ้ามันจะทำร้ายเรานะมันไปดูดเชื้อพิษเทียมมาหยดเดียวละ
1: ทั้งสวนเลยใช่ไหม
0: ทั้งสวนเลยเคยมีคนรู้จักกันเนี่ยไปเข้าหุ้นกับเพื่อนทำไฮโดรโปนิกหมดไปหลายล้าน
1: อันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมนุษย์ที่จะไปแกล้งคนอื่นเลยเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนกับที่ต้องสูญเสียหมดไปหลายล้านจากหน้าสวนเนี่ย
0: บางคนมีครับเขาเรียกทำสงครามเทวภาพสมมตินะคุณขวัญกับผมเนี่ยบ้านอยู่ติดกันเนี่ยผมไม่ชอบมากคุณขวัญเนี่ยผมไปปลูกต้นไม้คุณขวัญปลูกต้นไม้อะไรล่ะผมก็ไปปลูกต้นไม้ชนิดนั้นแล้วผมปล่อยให้เป็นเชื้อราแล้วลมพัดจากบ้านผมไปบ้านคุณขวัญ
1: ก็หมดกันสิคะกิจการของขวัญ
0: ไอ้นี่เขาเรียกสงครามชีวภาพผมถึงกลัวที่สุดเลยวันนี้ชอบพูดถึงจุลินทรีย์ที่ไม่รู้เทือกเขาเหล่ากอพ่อแม่เป็นใครเชื้อตัวไหนเอาไปลดเอาไปเทลงน้ำเอาไปขว้างลงน้ำกันบ้าบอคอแตกกันไปหมดแล้วไปเอาจุลินทรีย์จากประเทศอบอุ่นเข้ามาเมืองไทยทำได้ไงเล่าจุลินทรีย์มันมิวเทชันมันกลายพันธุ์ได
1: ้ค่ะ
0: อย่าเล่นกับจุลินทรีย์นะอันตรายสุดๆดังนั้นต้องเอาจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเน่าเหม็นอย่างน้ำเริ่มเน่าเนี่ยไปเอาพอดอ6
1: ค่ะ
0: พอดอ6เขาจะใช้ในคอกสัตว์เขาจะใช้กรณีของที่เอาไปใส่ในท่อน้ำเนี่ยคือกำจัดกลิ่นเหม็นพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: วันก่อนผมก็พูดกับท่านสสเนาะผมบอกว่าไอ้โครงการที่จะกำจัดแมลงวันทองแค่ประเทศไทยประกาศใครเจอผลไม้เน่าเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากแมลงวันทองก็จะลดตัวไปจำนวนมากผมก็บอกผมเคยทำสำเร็จมาเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องหอยเชอรี
1: ่
0: แล้วก็เล่าแล้วก็ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นมันขายกันตัวหนึ่งตั้งหลายสิบบาทใช่หอยเชอรี่สีทองอ่ะสีเหลืองอ่
1: ะ
0: นั่นแหละอันนั้นก็คืออะไรที่มาเป็นอาหารเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแก้ปัญหาแล้วผมก็พูดถึงเรื่องผักกินงบท่านก็บอกว่าเฮ้ยสนใจเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะค้นเทปเก่าๆแล้วก็ใส่ทำได้เอาไปส่งให้ที่บ้านท่านที่ศรีประจันที่จริงผมเคยเสนอไปหลายโครงการนะผมบอกว่าท่านรวยๆทำไมไม่ทำโครงการตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนคือจัดการท่องเที่ยวขับรถไปลงสุพรรณศรีประจันน
1: ะ
0: แล้วก็นอนในเรือแดงเรือสองชั้นสมัยก่อนนะแล้วก็ดูทิวทัศน์ริมน้ำมีวิทยากรบรรยายนิ้วลายบางเลนนะฮะบางแม่ไม้บางซอบางสามแล้วก็มาขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกแล้วนอนค้างหนึ่งคืนตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนเอ้าใครเป็นบริษัททัวร์ทำเลย ไม่มีใกล้มาบอกผมเดี๋ยวผมไปบรรยายให
1: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นตามรอยวั

0: ฒนธรรมนะอาจารย์แต่ไม่อาจารย์จัดวิถีเกษตรไหมสักทริปค่ะ
1: คือตอนหลังที่ไปไม่ไหวอ่
0: ะ
1: ไม่กล้าไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
0: เพราะว่าคืออาจจะเหนื่อยเกินไปกระทบกับสุขภาพหรืออาจารย์หรือยังไงคะ
1: เหนื่อยไม่กลัวคุณขวัญ
0: กลัวอะไรอ่ะ
1: คือบางครั้งเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีก็พอถามเรื่องนี้ก็ตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วมันยาวไปเรื่อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนที่ผมไม่กล้าตอบทันทีต้องมีแอดมินไว้ก่อนเนี่ยเพราะไม่งั้นพอถามเรื่องนี้พอส่งคำตอบไปปั๊บคำใหม่มาคำตอบปั๊บคำใหม่มาแล้วมันพิมพ์ไม่ไหวอ่ะคุณขวัญ
0: อ่ะเข้าใจอาจารย์มันต่อเนื่องนะคนถามเขาก็แบบเหมือนว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคาดหวังนิดนึง
1: ก็ถึงว่าปีหน้าตกงานเนี่ยไม่รู้ตรงไหนมีห้องแถวสักห้องว่าจะไปเปิดคลินิก
0: หมอเกษตรนะคะ
1: พบอาจารย์บ้วนอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็จะร้องคนละครึ่งชั่วโมงคิด5บาท
0: อุ้ย5บาททองคำหรือเปล่า
1: 5บาทธรรมดา
0: ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ชวนคุยนิดนึงอาจารย์ตอนนี้อาหารเจผักก็ตอนต้นสัปดาห์ช่วงวันแรกอ่ะผักก็ขึ้นไปราคาสูงพอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปรับลงมาบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่เรื่องเจกับการเกษตรอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือผมจะบอกแฟนรายการว่าปีหน้านะบ้านใครนะไม่ท่วมนะ
0: ค่ะ
1: สิงหาคมเนี่ยเว้นที่ไว้ปลูกผักตอนประมาณสิงหาแล้วก็กันยาน้ำมันจะท่วมผักจะแพง
0: ค่ะ
1: แล้วพอตุลากินเจผักมันจะแพง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ตอนที่เขาปลูกผักหน้าหนาวกันหน้าเราก็ไปเลือกผักที่หน้าหนาวมันไม่ค่อยมีคือทำอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องไปทำสวน
0: ค่ะ
1: ไปอ่านหนังสือผมนะไปทำสวนคือไม่ไปทำตาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตามในเรื่องไม่ควรตามไม่สวนกระแสจนเกิดอันตรายสวนทางสู่ความสุขสงบที่สวนมีฝันให้ฝันที่สวนมีหลายอย่างให้ศึกษาที่สวนมีทุกข์มีท้อมีกิเลสมีตัณหาทำสวนคือไม่ไปทำตามนี่อย่างสวนมะม่วงบางคราคุณขวัญไม่แปลกใจเหรอ
0: ค่ะ
1: นี่เดือนตุลาคมอ่ะ
0: ก็มีมะม่วงปกติมะม่วงต้องเป็นหน้าร้อน
1: ลูกใหญ่ตรงแต่งนะ
0: ค่ะก็คือ
1: มันเป็นมะม่วงนอกฤดู
0: เขาทำไว้ส่งออกนะบางคราอาจารย
1: ์คือส่งออกหรือไม่ส่งออกเนี่ยมันเป็นมะม่วงนอกฤดู
0: ค่ะ
1: นอกฤดูหมายความว่าไงหมายความว่าพอธันวามกรากุมภาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาไม่มีดอกหรอกเขามีแต่ใบ
0: ค่ะ
1: พอตอนนั้นมะม่วงที่ปลูกหัวไร่ปลายคะนาออกดอกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกมะม่วงในฤดูแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกุมภามีนาเมษาเนี่ยนั่นมะม่วงในฤดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพวกชาวสวนมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำนอกฤดูคือตอนที่คนอื่นออกช่อเนี่ยเขาจะลดน้ำก็จะใส่ปุ๋ยมันก็จะแตกใบพอมะม่วงในฤดูเริ่มหมดมะม่วงของเขาก็จะเริ่มออก
0: ค่ะ
1: แต่คนทำมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเคยมีคนชวนผมไปบรรยายบอกอาจารย์ทำให้มันออกช่อเนี่ยทำสำเร็จแต่ทำให้มันติดลูกเนี่ยไม่สำเร็จผมบอกอ้าวอันนี้คุณไม่เข้าใจว่ามะม่วงมันออกช่อตอนที่อากาศมันชื้นฝนมันชุกโรคแอนแทรกโนสมันจะทำให้ช่อดอกเนี่ยเน่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำมะม่วงนอกฤดูนะถ้าคุณไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลังจากที่ช่วงมะม่วงกำลังเป็นดอกตูมคุณต้องฉีดไปก่อนเลยช่วงหนึ่งพอดอกบานเว้นพอดอกเริ่มติดลูกคุณต้องฉีดป้องกันเชื้อราไม่งั้นมะม่วงคุณเน่าเพราะแอนแทกโนดหมดพูดถึงฉะเชิงเทราแปดริ้วเนี่ยผมภูมิใจมากคราวหนึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์มะม่วงผมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นหางไหม้คุณขวัญเข้าใจว่าหางไหม้ไหม
0: หางไหม้ที่ผลมะม่วงเหรอคะอาจารย
1: ์ช่อช่อมะม่วง
0: อ๋อช่อมะม่วงก็คือดอกมะม่วงนั่นแหละถูกไหมอาจารย
1: ์คือช่อที่มันห้อยลงอะ
0: ค่ะ
1: มันไอจนส่วนปลายมันไหม้เสียหมดเลยผมบอกเนี่ยคุณฉีดยาผิด

0: คือคุณฉีดจนโชคใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณฉีดจนโชคแล้วน้ำยาเนี่ยมันก็ไหลมากองกันอยู่ตรงปลายช่อเนี่ยและคุณผสมเยอะเกินไปด้วย
1: ค่ะ
0: คุณสารภาพมาซะดีๆเขาบอกทำไมอาจารย์รู้ก็มันเหตุมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกขู่กลัวมันไม่ตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉีดทำไมอย่าทำแบบนี้ยาก็เปลืองซื้อมาก็แพงเราก็ชอบบ่นยาแพงปุ๋ยแพงแต่ชอบใส่เกินก็เป็นพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วฉีดก็เอาแค่ฝอยละอองพอแล้วฉีดเป็นหยดติ๋งๆจนน้ำยาหยดไอ้นี่เขาเรียกโรคไม่มีเชื้อโรคที่วิชานี้ผมเป็นคนสอน
1: ค่ะ
0: เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโอ้ยสมัยหนุ่มๆขายดีบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นจัดประชุมมาจองตัวตอนนี้แก่แล้ว
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่มีความหมายแล้วยังเหลือที่เดียวนี่แหละคือ FM 100.5 โอ้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือมีแฟนรายการเนี่ยบางท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปกล่าวโทษสถานีโทรทัศน
1: ์
0: ว่าทำไมไม่ให้อาจารย์บ้วนจัดรายการ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องแก้ตัวให้บอกว่าอันนี้อย่าไปโทษสถานีนะครับต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผมไม่มีปัญญาที่จะไปหาสปอนเซอร์ไม่มีทุนที่จะเช่าเวลามาทำรายการและผมก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทำให้สถานีโทรทัศน์ของหลวงหรือของสาธารณะเขาเห็นคุณค่าพอที่จะเอาไปทำรายการโดยผมไม่ต้องซื้อเวลาเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะแม้แต่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยผมเองอ่ะเขายังไม่เชิญผมไปจัดเลยของ 100.5 นี่ไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมกันมาก่อนเขาก็ยังเอื้อเฟื้อให้ผมมาจัดโดยไม่คิดตังค์ผมสักบาทนึงเนี่ยก็กราบคุณขวัญไปถึงคุณอ้อไปถึงท่านผอ.อสมท.ด้วยที่ยังเปิดโอกาสให้คนแก่ได้ทำงาน
1: มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระมากกว่า
0: แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็กำลังบอกว่าอาจารย์อยากดูอาจารย์จัดรายการทีวีอีก
1: ค่ะ
0: ผมบอกผมยึดหลักไปเลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่าทำเพราะว่าทีนี้ถามว่าผมเคยมีสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเชิญไปทำแต่3เดือนเลิก6เดือนเลิกเพราะอะไรเพราะผมจุกจิกเพราะว่าสปอนเซอร์ถ้าจะเข้ามาผมต้องร่วมพิจารณาถ้าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพผมขอไม่ทำเอาอย่างนี้สถานีเขาก็ไม่ชอบดิเขาเอาเราไปทำเขาก็หวังว่าเราจะเป็นตัวเงินตัวทอง
1: เป็น
0: ที่จะดูสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าไอ้บ้วนมันเรื่องมากถ้าไม่ได้ถ้าเป็นสินค้าไม่ดีไม่รับอย่างเงี้ยเป็นสินค้าดีแต่ทับกันสินค้าแบบเดียวกันในรายการเดียวกันมันก็ไม่ควรทำ
1: ค่ะ
0: เขาทำ3เดือนพอเรียกคนได้เขาก็คัดเราออกแต่เราไม่โทษเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นระบบธุรกิจ
1: ค่ะ
0: ธุรกิจมันก็ต้องวินทุกคนได้ประโยชน์หมดผมมันเรื่องเยอะก็มี 100.5 นี่แหละไม่รู้ทำบุญกับมัตตชาติปางก่อนที่อนุญาตให้อาจารย์บ้วนพูดเหมือนคนแก่ได้ระบายทุกข์ในใจ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านรักษาสุขภาพนะคะคุณบรรจงก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณเกตก็แซวอาจารย์เรื่องของเพลงที่ปลูกดอกไม้เรียงตามชื่อค่ะมาเข้ามาว่าถ้าไม่เรียงตามชื่อคงต้องวิ่งไปดูเพลงของอาจารย์แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะคุณทัชชัยนะคะทักทายบอกว่าที่แพร่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณเคนชิโร่หรือเปล่าอันนี้ขวัญอ่านไม่แน่ใจนะคะชื่ อบอกว่าฟังอาจารย์อธิบายเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วสบายใจขึ้นมากเลยครับอันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์อีกหน่อย
1: ได้เลยค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีครอบครัวที่เป็นสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย

MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

มทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมและนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบก่อนจาติกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลนิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสกัดเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานจนเดินเรือต่อไปไม่ได้หลังจากลูกเรือเพิกเฉยคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านกองบัญชาการส่วนกลางของสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูง

0: มตีบริเวณศูนย์ท้ายของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาชื่อว่า MV Ocean Morica หรือเอริกาซุนทำให้ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เติ้นน่าจะฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี่มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท

าชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

0: โดยมหานครทีมแห่งชาติ
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

งที่2เองนะครับอย่าเพิ่งนอนนะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆจนถึง 5:00 น.นะหลังรับประทานอาหารเที่ยงทานอะไรบางท่านก็ทานเจนะผมก็ทานเจนะครับทานเจนี่มันจะรู้สึกว่าหิวบ่อยนะครับไม่รู้ว่ามันมีคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่อย่าเพิ่ง

นะฮะถึงจะเคิมได้แต่ห้ามหลับเพราะหลับเดี๋ยวผมตีตายนะครับ มาพูดคุยกันได้ใหม่ได้เบอร์เดิมนะฮะ022481366นะครับวันนี้ผมวาสุและจัญญาอยู่ยาวจนถึง5โมงเย็นอยากฟังเพลงไหนเพลงด่วนทันใจเลยนะครับสตริงยุคเก่านะดูแลกันนะครับ

วันนี้เริ่มต้นกันด้วยชั่วโมงที่2นะครับสมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับดึกแล้วเสียงร้องของชานัทภัทรกุลนะครับนะฮะแล้วก็ตามด้วยพี่แอนนันทนาบุญหลงนะครับหลับตานะแต่อย่าเพิ่งหลับนะเคลิ้มได้นะครับมีเปลนะครับบรรยากาศนี่ข้างนอกแถวพระราม9นี่มันร้อนนะฮะไม่แน่ใจว่าเย็นนี้ฝนจะลงไหมอ่ะหรือหลายจุดหลายพิกัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างสภาพอากาศจิบน้ำไว้เยอะๆนะครับใครอยากจะหน้าไมค์พูดคุยกันนะครับได้ฟังเพลงด่วนทันใจเลยกดมานะฮะโทรหาน้องแป้งนะ02-248-1366นะครับ02-248-1366กดมา

0: ชายในฝันครับ AK Estate นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ยสัญญาณไม่โอ้ยต้องปิดวิทยุนะครับไม่นั้นเสียงมันสะท้อนนะครับ
2: ท้อนนะคร
0: ับ
1: ไม่
0: เรียนสายคุณอะไรครับเรียนสายคนอะไรเอ่ยอ
2: ะไรเอ
0: ่
2: ย
1: โอ้เรียนสายป้าแต๋วค่ะ
0: ป้าแต๋วหรือแป๋วครับ
1: แป๋วค่ะ
0: แต๋วต่อเต่าเน
1: า
0: ะ
1: แป๋วปอปาค่ะ
0: ปอปานะครับอยู่แถวไหนครับป้าแต๋วป้าแป๋ว
1: อยู่สุขุมวิท101/1ค่ะ
0: 101/1ซอยวัชรธรรมสาธิตใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทำอะไรแถวนั้นนะครับ
1: อ๋อก็พักอยู่แถวนี้ค่ะ
0: ไม่น่าถามเลยเนาะ ไม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่น่าถามอะไรที่มันตอบยากตอบเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: โอ้ยนี่นะโทรยากมากตั้งแต่ลูกตุ้มวันปกติยากวันนี้แหละ
0: แล้ววันนี้พักผ่อนแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะฟังเพลงสตริงอ่ะ
1: ก็ชอบ
0: ก็ชอบ
1: ติ๊กของเขา
0: อายุก็แบบไปสันรุ่นแล้วใช่ปะล่ะ
1: ก็รุ่นแรกแย้มบัดจาง
0: พรุ่งนี้ทำงานไหมแถวนั้นน้ำท่วมไหมครับ
1: อ๋อไม่ท่วมจ้ะ
0: ไม่ท่วมส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะแบบสูญเสียอะไรเยอะหลายจุดหลายพื้นที
1: ่ใช่รอบๆเขาก็ท่วมกันอยู
0: ่ยังท่วมกันอยู่เลยในเขตชั้นในอย่างสุขุมวิทอย่างรัชดาพระราม9นี่ไปสบายละนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจวัน2วันนี้จะเจอหรือเปล่าก็ต้องอย่าประมาทเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: นะครับ
1: ไม่ประมาทแต่แถวๆนี้มันตกน้อยอ่ะไม่ค่อยตกเยอะเท่าไหร่
0: นี่วันนี้ร้อนมากเลยอ่ะแถวพระราม9นะครับ
1: ที่นี่ก็ร้อน
0: นะครับ
1: ก็ร้อนเหมือนกัน
0: ต้องดู
1: โคอยู่เนี
0: ่
1: ย
0: โอ้จิบน้ำเยอะๆนะครับจิบน้ำเยอะๆวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: อยากฟังเพลงสับปะรดของอัศนีอะค่ะ
0: เมื่อวันก่อนผมเพิ่งทานแกงสับปะรดไปเลยเป็นสับปะรดแบบเจเนาะอร่อยมากอะไรนะ
1: อร่อยมากพวกเราก็ชอบกินเหมือนกัน
0: เออแล้วสมัยก่อนคุณพ่อเขาถ้าไม่ใช่เจเนาะเขาจะมีใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่แบบอะไรวะ
1: หนังหมู
0: ไม่หนังหมูเป็นแกงแบบไม่ได้นั่นอะไรเลยอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหมูสามชั้นหมูสามชั้น
1: หมูสามชั้น
0: หูแต่เด็กเราจะชอบมาก
1: แต่ก็เคยชอบใส่ไอ้นี่หมูย่าง
0: หมูย่างใช่ไหมครับบางคนก็ใส่แถวแมงผู้นะครับ
1: ใช่โบราณมากใส่หัวแมงผู้เนี่ย
0: คนกินก็โบราณแหละครับอะไรยังวัยสรุ่นอยู่เลยไปส่องดูใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ดูนะฮะยังวัยสรุ่นอยู่เลยนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเล่นสับปะรดให้ฟังร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
1: จริงๆอ่ะเราก็ชอบอยากขอให้หลานนะ
0: อยาก
1: เพลงอะไรนะของน้าแอดอ่ะที่บอกว่าอะไรนะฟ้ามีปาตานเหล่ามาติดไก่อ่ะ
0: ฟ้ามีปาตาน
1: จำชื่อไม่ออกมันชื่อเพลงอะไรนะ
0: เดี๋ยวแอดผมเพิ่งจะเล่นไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเดี๋ยวนายแอดบอกอยากฟังตาตีตกต้นตาลนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะ
1: ไม่ใช่ตาตีที่มันอะไรนะที่มันแบบร้องตอนท้ายว่าเดี๋ยวฟ้ามีดปาดตาเหลามาพิจัยอ่ะวันนี้พบกันเนจอนนี่ใช่ปะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาตาบอดอ่ะคนเนี้ย
1: ใช่
0: แต่ว่าอันนี้เพื่อชีวิตเราเล่นไม่ได้เราขอเป็นสตริงนะ เล่นได้ชั่วโมงที่แล้วไปแล้ว
1: ของแม่แอดเนี่ยเขาชอบฟัง
0: นะครับแต่กี้ขอสับปะรดไว้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ฟังสับปะรดก่อนเนาะแป๋วเนาะนะครับ
1: ใช่ขอบคุณนะ
0: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่นให้น้าแอดเนาะนะครับอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะ
1: ได้ขอบคุณมาก
0: นะ
1: ขอสับปะรดต้องมันไส้หลานขอสับปะรดต้องมันไส้หลาน
0: ใครร้อนหน่อยเนาะนะครับ
1: ใช่
0: นะครับนะให้มันชุ่มฉ่ำหัวใจหน่อยนะครับนะฮะขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะ
1: เช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับ อ่ะสับปะรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีผลไม้อื่นไหมล่ะคลายร้อนกันหน่อยเร็วบางจุดนี่โอ้โหยังทุกข์กระทมอยู่เลยส่งกำลังใจนะครับการฟื้นฟูเนี่ยมันยากหนักกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหิวใจกันหน่อยเร็ว

0: ลองลิ้มชิมรสสับปะรดไปแล้วนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับให้คุณผู้ฟังได้เลือกนะครับนะฮะก็แล้วแต่ลิ้นของแต่ละคนชอบเนาะนะครับอัศนีวสันต์โชติกุลนะครับนะฮะชั่วโมงที่แล้วนี่ผมเล่นในนามอีซึนเนาะชั่วโมงนี้นะครับเป็นไททอลอัลบั้มเลยนะครับเพลงที่ป้าแบ๋วนะครับอยู่สุขุมวิท101เลือกไว้นะครับเอาขึ้นเหนือไปเชียงรายกันดีกว่าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ได้ยินไหมเอ่ย
0: ได้ยิน
1: คุณลุงไพบูลย์จ้ะ
0: โอ้คุณลุงสบายดีไหมครับ
1: ครับวันคุณลุงต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: คุกนี่คุณพอ.วสุเนาะ
0: ครับ
1: พอ.วสุนี่วันที่12นี่มันจะมีแขกบ้านแขกเมืองลงมานะเพราะฉะนั้นก็ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ด้วย IMF อะไรพวกเนี้ยแขกบ้านจะมาในเมืองเมืองเลยแล้วก็พอภาวะน้ำท่วมด้วย
0: ครับ
1: จะเป็นกำลังใจให้ชาวกรุงเทพด้วยนะครับ
0: เราก็เป็นคนไทยเราก็ต้องต้อนรับนะบางบริษัทออฟฟิศอย่างอสมทเนี่ยเราก็ work from home กันนะครับตั้งแต่วันจันทร์นี่แหละ
1: คุณสุขุมวิทนี่ก็จะโหรถจะเยอะเลยนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ
0: ์ใช่ต้องศูนย์ศิริกิติ์นะครับมากันเยอะเลยต้องเป็นแขกบ้าน
1: แขกเมืองก็ต้องช่วยกันต้อนรับหน่อยนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เนาะนะครับแล้วทำไมคุณลุง
1: ว่าศูนย์นี่เปิดสายหน้าใหม่ที่ต้องชื่นชมนะครับ
0: ครับ
1: ดีเจอื่นก
0: ็เอาทำไมล่ะเดี๋ยวผมไปตีให้คุณลุงบอกมาเลยชื่อมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรเร็วๆเดี๋ยวผมไปตีไปจัดการให
1: ้เร็ว
0: เชียงรายอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณลุง
1: ทางเหนือนี่เดี๋ยวน้ำก็จะลงไปหมดแล้วครับทางเหนือจะไม่มีแล้วจะมีก็ตรงภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะฮะจะหนักละ
0: คุณลุงอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
1: อำเภอเมืองเลยครับ
0: อยู่อำเภอเมืองตรงหอในกา
1: ปีนี้แม่สายจะไม่มีนะฮะปีนี้แม่สายจะไม่มีปัญหาละ
0: นะหลายที่หลายจุดหลายอยู่ดีๆก็มี
1: บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วอะเนาะ
0: ไม่เกี่ยวกับบ้านเมืองสิลุงผมว่าอากาศแหละปรากฏการณ์อะไรเยอะๆเนี่ยแหละเนาะ
1: ครับ
0: เนาะวันนี้ก็ต้องดูแลกันไปเนาะนะฮะตามสภาพด้วย
1: วัตถุก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับก็มีเสน่ห์อย่างที่คุณลุงบอกนะ
0: โอ้โหคุณลุงอวยกันแต่บ่ายเลยนะคิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยอู้ขำเมืองอู้ขำเมืองได้ป่ะอู้ขำเมืองได้ป่ะครับ
1: อ
0: ูจาง
1: อูใดครับอูใด
0: นะครับ
1: เจ้าฟังกระเมืองก่อนครับ
0: ก็อยากฟังบ้างอ่ะแถวนั้นไส้อั่วอร่อยไหมอ่ะ
1: แถวเหนือก็มีร้านชวีวันไส้อั่วเนี่ยของเปิ่นล้ำนะครับ
0: ล้ำขนาดเน
1: า
0: ะ
1: เพราะเขามีเป็นแผงแข็งนะครับ
0: สำหรับขึ้นเครื่องได้
1: ก็ได้เนี่ยฮะทางไลน์ทางอะไรก็สั่งเขาได้นี่ฮะก
0: ็
1: ส่งไปให้ได้
0: ดีจังเลยนะครับ
1: ชวีวันไส้อั่วนะ
0: นะครับนี่เป็นเจ้าของร้านชวีวันบ้านลุงอ่ะ
1: ไม่ใช่ของเขามีชื่อครับ
0: มีชื่อนะ
1: เขาเป็นแพ็คเป็นแข็งเป็นแบบอะไรเนี่ยนะฮะแข็งได้ครับ
0: ช่วงนี้ผมทานเจผมก็ต้องอะไรพวกอย่างนี
1: ้วัตถุทานเจเหรอ
0: ใช่ผมถึงวันที่18-19
1: นานหรือยังครับนี
0: ่โอ้ทานหลายปีแล้ว
1: อ๋อดีครับดี
0: เนาะดูแลสุขภาพกัน
1: เอาละครับรบกวนคนอื่นครับลุงคุณลุงขอเพลงไว้นะดีเจเสียงเปิดรายการคุณคุณพออวสุกับเสียงเปิดเพลงคึกคืนเลย
0: โอ้โห
1: เอาดีเจเสียงใสของนันทิดาเขาน
0: ี่เป็นอัลบั้มชิ้นแรกที่พี่ตู่นันทิดาแก้บัวสายทำกับแกรมมี่เลยนันทิดา27
1: ดีเจเสียงใสฟังเขาท่าดีคร
0: ับ
1: อ
0: ัลบั้มชุดนี้อยู่ในห้องหอห้องเป็นอย่างดีเลยนะครับพี่ตู่ยังคงเป็น
1: ดีเจเสียงใส
0: เป็นใบสรุนเลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับคุณลุงดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: โชคดีนะครับ
0: สวัสดีครับนะฮะมาไกลจากเชียงรายเลยในเมืองก็ห่วงเรื่องของการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับผมว่าเราก็ต้องดูแลในฐานะคนไทยแหละนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ก็คงเตรียมการอะไรกันไว้อย่างดีนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องอะไรต่างๆนานาให้การประชุมเนี่ยต้อนรับนะครับผู้ที่เข้ามาประชุมนะครับธนาคารโลกได้อย่างสมเกียรตินะครับในฐานะที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับนะฮะแขกบ้านแขกเมืองเยอะมากเลยนะครับส่วนใครอยากจะหน้าไม้นะครับ อีสานภาคใต้อากาศเป็นยังไงบ้างระยองน้ำลงหรือยังนะครับชลบุรีนะครับประจวบอะไรโอ้แถวฉะเชิงเทราแปลงยาวส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็แถวสระแก้วปราจีนบุรีสถานการณ์น้ำเป็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับกดมานะฮะหรือจังหวัดอื่นๆกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงบ้าง022481316

ใครไม่สะดวกหน้าไมค์ก็ลิสต์เพลงไว้กับน้องแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวหนองจอกนะครับคุณจุติศักดิ์นะครับรายงานตัวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอนันต์ที่สุโขทัยด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวดูแลกันนะครับพี่นันเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างนะครับนะส่วนใครอยากจะหน้าไมค์นะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับรายงานเรื่องราวของสภาพอากาศพูดคุยกันนะครับทักทายการเลือกเพลงสตริงย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับนะฮะโทรหาน้องแป้งเลยนะครับ02 248

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
9: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดี
11: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
12: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
11: ซื้อ

0: ็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับเราเจอกันในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเลยนะครับบาสุและจันยาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังถึง5โมงเย็นสวัสดีครับคุณบุญรอด
5: ครับสวัสดีครับพอ
4: ครับทำอะไรอยู่แถวสมุทรปราการเอ่ยอากาศร้อนไหม
5: อ๋อร้อนครับพออ๋อทำไมมันร้อนมันสามวันแล้วเนี่ยทำไมมันร้อนจัง
4: นั่นน่ะสิครับเนี่ย
5: ผมกลัวน่ะกลัวน้ำที่เขาบอกว่าจะมาวันที่10, 11, 12, 13เน
4: ี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารดีๆเนาะนะครับร้อนๆแบบนี้
5: ที่บ้านผมเพิ่งจะแห้งในบ้านพักอำเภอบางสะทงเนี่ยเพิ่งจะแห้ง
4: อยู่บางสะทงนี่เองใช่ใช่ไหมครับ
5: ผมอยู่บางสะทงนอกครับ
4: อ๋อนะครับวันก่อนผมไปแถวบางพลีแถววัดหลวงพ่อโตอ่ะโอ้โหรถติดมาก
5: ครับท่วมเลยครับเห็นพ่อค้าคนเขาบอกว่าไอ้รถเขาเสียหายกันครับ
4: เนี่ยที่มีจะมีโยนบัวอยู่เดือนนี้นะครับเนาะ
5: ผมกลัวกลัวใกล้ช่วงโยนงานโยนบัวหรือเปล่ากลัวพี่ชงชง
4: นั่นน่ะสิครับนะส่งกำลังใจให้เนาะนะครับ
5: แต่ผมเป็นคนที่อำเภอเพชรบูรณ์ครับแต่อยู่อำเภอวิเชียรบุรีครับ
4: อ๋อที่ไก่ย่างอร่อยอร่อยใช่ไหมครับ
5: ครับผมสุดยอดตรงบางนาตายก็มีนะครับผมเลยบางนาสองสุดยอดอร่อย
4: หรอเดี๋ยวนะตรงไหนนะเดี๋ยวผมตามไปกิน
5: บางนา2ครับเลยบางนา2จากขาเข้านะครับผมขาเข้าอยู่ใจอยู่ใกล้ๆกับศูนย์เลยล้อรถครับผม
4: คือมันทั่วประเทศเลยอ่ะมันวิเชียรติดป้าย
5: แต่นี่อร่อยคือเขาเอาบัตรให้ดูเลยทีแรกผมไม่เชื่อเขาเอาบัตรให้ดูก็เป็นคนเพชรบูรณ์แค่อำเภอ
4: ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าอันไหนมันของแท้หรืออะไรอะไรเป็นติด
5: วิเชียรอยากรู้ว่าให้เขาแสดงบัตรนั่นแหละครับคือ
4: แล้วเขาก็ด่าผมว่าสิ
5: เขาไม่ด่าครับนี่คือผมขอเป็นลูกค้าเขาประจำคร
4: ับ ขอดูบัตรขอดูบัตรหน่อยบางคนพิเชษบุรีเปล่าเดี๋ยวเขาก็โชว์มา
5: ไม่เขาเป็นคนเพชรบูรณ์แต่เขาอยู่หนองไผ่ผมอยู่กับพิเชษ
4: อ๋อนะครับเอาบอกพิกัดอีกทีนะ
5: เลยบางนาสองขาเข้านะครับผม
4: บางนาสองขาเข้าติดถนนสุขุมวิทเลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ถนนบางนาตากครับนี่บางนาตาก
4: บางนาตากนะ
5: ครับผม
4: บางนาตากนะครับกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับ
5: กิโลเมตรที่23ครับผม
4: 23เอาจับกิโลไปนะ
5: ครับผมขาเข้านะครับขาเข้ายูเทิร์นปั๊มเขียวว่าจะอยู่ซ้ายมือครับผมเลยบางนา2ไม่ถึงครึ่งโลครับประมาณนี้นะครับ
4: ไปส่องดูนะไปลองดูว่าของแท้ของปลอม
5: ผมวิ่งแห้งแต่หน้าบ้านยังเน่าเลยครับอาจารย
4: ์โอ้นะฮะก็นะมันแย่กันทุกคนแหละนะก็ต้องส่งกำลังใจ
5: ผมเป็นห่วงที่ตรงน้ำท่วมผมมากแต่บ้านผมก็ดีหน่อยตรงว่าที่บ้านพักก็ยุบแล้วแต่หน้าบ้านด้านเหนือบ้านโอ้ดูไม่ได้เลยเพราะ
4: คือเอาคิดไปอย่างนี้นะมันกระทบทุกคนนะครับ
5: ใช่ใช่ไม่ผมเป็นห่วงอยากให้เขาป้องกันตัวไอ้ให้ใส่รองเท้าบูทนะผมรองเท้าที่ว่าเป็นยางนะครับผม
4: ครับโอ้หายาก
5: ยางพาราเขาอย่างพาราที่เขาทำเป็นยาวๆที่ชาวนาเขาทำกันอ่ะที่ใช้เวลา
4: ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ยังมีคนในกรุงเทพมันหายากใครจะมาตั้งสุมบูทเขาจะเอามาขายเหรอ
5: มันเป็นพูดยางนะครับเป็นยาง
4: ออนไลน์ก็กว่าไม่แน่ใจว่าตรงปกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้เปล่าเนาะนะครับก็ต้องเตรียมเผื่อไว้นะครับล่วงหน้าเนาะส่งกำลังใจนะวันนี้พี่บุญรอดอยากฟังเพลงไหนดี
5: อ๋อความในใจครับผม
4: หรอร้องได้มั้ยล่ะเพลงนี้
5: ทอมเรมโบครับทอมเรมโบ
4: ร้องได้มั้ยอ่ะ
5: ตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสบายครับผม
4: หรอ
5: ร้องได้ครับผมร้องเพลงเนี้ยเพราะผมชอบตั้งแต่เป็นหนุ่มครับผม
4: เหรอแล้วตอนนี้ก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เน
5: า
4: ะ
5: ครับก็ไม่มากครับหลักหกครับผม
4: โอ้หลักหกเองเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นหลักเจ็ดหลักแปดแล้ว
5: ก็คงประมาณนั้นครับผมเป้า62ย่างครับผมตอนนี้62ย่าง
4: นะครับก็ยังแข็งแรงยังมี
5: ก็ทำงานปลัดอำเภอครับผม
4: โอ้เป็นปลัดอำเภอด้วย
5: โอ้ฝนตกฟ้าร้องไม่ได้ไปไหนเลยครับต้องมาทำงานตามปกติ
4: ดีเลยนะครับอ่ะสู้ๆนะครับ
5: ก็ดูแลสิ่งของให้เจ้านายครับดูดน้ำออกจากในพื้นที่
4: นะเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเล่นเพลงของ
5: เ
4: รา
5: ให้นะใจว่าทั่วประเทศนะ
4: ขอบคุณครับมีสายปิดท้ายในชั่วโมงนี้ไหมกดมาได้เลย มาฮีลใจกันหน่อยแล้วนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเรามีเสียงเพลงแบบนี้ล่ะครับส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะ02-248-13

ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากถึงแม้สำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตจนถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะกดโทรศัพท์หาน้องแป้งได้เลยเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ02-248-1366มาจองสายกันก่อนได้เลยส่วนเพลงที่ไม่สะดวกหน้าไมค์ก็เลือกเพลงกับน้องแป้งได้นะครับพี่ตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณ

0: นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากลัดปลายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว
5: ขณะที่เวลา15นาฬิกา

สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการเสนอเป็น3โซนหลักนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีก1จุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเลขาประกันสังคมเผยเลือกตั้งบอร์ดคึกคักเร่งรับรองผลโดยเร็วนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายได้แก่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดโดยคาดว่าจะเริ่มบันทึกข้อมูลหลังเวลา 16:00 นและพยายามเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ภายในเวลาประมาณ 18:00 นสำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน

0: ว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดฝ้าเพดานตึกพังถล่มในเกาหลีใต้บาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้พังถล่มเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนเหตุเกิดบริเวณชั้น2ของอาคารสูง4ชั้นโดยฝ้าเพดานที่พังยุบตัวลงมาขณะกลุ่มผู้สูงอายุ66คนเข้าร่วมงานกิจกรรมโปรโมทเครื่องครัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง38คนมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของฝ้าเพดานที่พังถล่มลงมาทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและยังมีช่องว่างจากเฟอร์นิเจอร์ใต้ซากปรักหักพังกั้นไว้ช่วยให้ผู้ประสบเหตุทยอยออกมาได้เอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าว
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพื่อชีวิตสตรีมยุคกลาง
4: Encot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เอิ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซ่อง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซ่อง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Encot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

สาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับยังคงติดตามผมวาสุและจันยานะครับอยู่ดูแลคุณผู้ฟังจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมกันได้นะครับนะฮะชั่วโมงนี้ผมเริ่มต้นด้วยกว้างคุณยาวนะครับพี่เกียงกิตติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์ครับนะฮะในอัลบั้มเดี่ยวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่มิกกี้ครับอย่าให้เขารู้นะครับใครจะหน้าไมค์ใครจะหลังไมค์ได้เลยนะครับนะฮะตามคิวนะ02-248-1366นะครับกดเข้ามาจองสายกันได้เลยเพลงสตริงฮิตสตริงดังๆในอดีตอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมกันนะครับหน้าไมค์กดมาเลยเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส02-248-1366นะครับ

0: เดินทางนับดาวรอคอยนะครับเชษฐายารถเอกนะครับเจี๊ยบวัฒนาวีริยวัฒนะนะครับมาริวันเจบีนาแล้วก็ชรัตเฟื่องอารมณ์ครับเพราะมีเธอนะครับมาพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อุ้ยเสียงดังมากเลย
1: ครับเป็นสายตู่รถนะครับพ
0: ี่อะไรนะ
1: ทำอู่รถเลยเสียงดังครับ
0: โอ้ซ่อมอะไรอยู่ครับเนี่ยช่างว
1: ัดซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์เหรอ
1: ครับ
0: อยู่ตรงไหนของบางกะปิครับ
1: อยู่ไฟแดงแฮปปี้แลนด์ครับผม
0: โอ้แถวนั้นน้ำท่วมไหมเยอะไหมครับ
1: ท่วมครับท่วมครับท่วมท่วม
0: ก็มีคนมาใช้บริการเยอะเนาะเครื่องอาจจะพังอะไรอย่างงี้เยอะเนาะ
1: ครับเยอะมากครับผมเสียหายเยอะคร
0: ับ โอ้เสียหายเยอะเลยเนาะส่งกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับเนาะฟังเพลงผ่อนคลายกันก็ต้องดูแลกันเนาะอย่าไปบวกอะไรเพราะเยอะเลยในภาวะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ตามสภาพครับ
0: เนาะตามสภาพเลยมือสองได้หมดเลยเนาะทุกอย่างเนาะ
1: ทุกได้หมดนะครับทุกอย่างนะครับ
0: เกียร์รถมอไซค์ไฟฟงไฟฟ้านี่เจอบ้างไหม
1: เจอครับแต่น้อยเป็นรถออโต้มากกว่าคร
0: ับ เกียร์ส่วนใหญ่ออโต้มากกว่านะครับนะฮะก็ต้องดูแลกันไปเนาะนะครับวันนี้ช่างวัดอยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: เต้ไฮล็อกพิษรักครับผม
0: เหรอร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
1: ร้องไม่ได้ร้องได้ร้องเสียงสูงร้องไม่ได
0: ้เอาให้พี่เป้ร้องให้ฟังแล้วกันเนาะนะฮะขอบพระคุณครับดูแลตัวเองด้วยฝากดูแลลูกค้าด้วยเยอะๆนะอย่าบวกเขาเยอะนะ
1: ครับ
0: ในภาวะแบบนี้ต้องช่วยเหลือกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะแหมช่างวัดเนี่ยนะทำงานหนักเหนื่อยแล้วก็ฟังรู้ทุกมหานครไปด้วยนะครับมีพิกัดไหนไหมยังคงทำงานอยู่เหมือนกับผมเนี่ยแหละกดมา022481366นะครับขอมาก็จัดให้เลยสิจะเลยรออะไรไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านเขา02 248 1366นะครับ

0: วงผู้หญิงนะครับน้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยที่ผมดูแลคุณผู้ฟังนะครับมาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ทรงเกียรติครับหนุ่มผู้พิการทางราชการคนเดิมครับผม

0: โอ้อยู่อำเภออะไรที่จังหวัดตรังครับ
1: อำเภอเมืองครับผม
0: โอ้ฝนตกมาไหมครับ
1: เนี่ยตกเพิ่งหยุดไปสักครู่เลยคร
0: ับ อ๋อเพิ่งหยุดนะแต่ไม่เยอะใช่ไหมครับ
1: ไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าผมเรื่องช่วงนี้กินเจอยู่ครับตอนนี
0: ้โอ้เนี่ยที่ผมก็ทานเจเหมือนกันนะครับแถวที่ตรังเขามีคนเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาคึกคักไหมอาหารเจ
1: ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆแล้วผมมองไปก็ยังบอกไม่ถูกคนฟังเสียงก็โดนนะครับ
0: อ๋อก็เรื่อยๆนะ
1: เช้าที่เขาทำบนเดือนสิบด้วยแล้วเขาออก
0: ใช่มีสายเดือนสิบด้วยใช่ไหมครับที่ตรัง
1: ครับมีครับมีสายเดือนสิบเลยครับ
0: โอ้นะครับก็คึกคักเนาะเป็นเทศกาลของคนใต้เนาะนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ่ะนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: ของพี่แก้ครับเพลงตะวันตกดินครับ
0: เหรอเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะส่วนใหญ
1: ่
0: พ
1: ี่แจ้ครับ
0: โอ้นะครับนานจะมีคนจะขอเพลงนี้สักทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นให้นะ
1: ครับ
0: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผมก็ว่าจะถามว่าพี่อ้อยจะทอนอายุกี่ปีได้ครับเนี่ย
0: พี่อะเดี๋ยว
1: พี่อ้อยจะทอนอายุกี่ปีได้ครับ
0: ไม่แน่ใจอะครับไม่เคยถามพี่อ้อยเลยอะครับ
1: ผมก็เคยได้ยินเสียงก็จัดได้ทันไง
0: น่าจะไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลได้ไหมครับเพราะว่าเรื่องอายุไม่ควรเปิดเผยอย่างยิ่งนะครับนะฮะนะคร
1: ับเดี๋ยวพี่อ้อยเขา
0: เดี๋ยวจะเคลื่อนคุณมัวเอา
1: เดี๋ยวพี่อ้อยเขาจะว่าไอ้จะจะจะจวกเล
0: ยไม่ควรถามเลยอ่ะนะแกยังสาวสวยอยู่ครับยังสาวสวยอยู่ยังเช้งกระเด็กอยู่เลยนะขอบพระคุณนะครับนะที่อยากรู้เรื่องอายุด้วยขอบพระคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับเป็นคนจังหวัดระนองครับสายอื่นๆรบกวนไม่ถามอายุนะถามอย่างอื่นก็พอได้เนาะเรื่องส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยไปทราบไปถามก็ว่ามีอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย02-248-1366ครับมาได้เลย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหื่นไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
5: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอม

0: ตุ้มมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย์
2: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: อ่ะมาพูดคุยหน้าไมค์กันนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะเอ้ยได้เจอกันอีกแล้ว
8: นะ
9: พี่มีลาสา
8: โอ้ขายดีไหมพี่วันนี
9: ้วันนี้ขายดีค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษ
8: แถวนั้นน้ำไม่ท่วมใช่ปะครับ
9: มันทำไมจะไม่ท่วมปีนี้ท่วมไหลเข้าห้องพี่มีเลย
8: ไม
9: ่หัวเราะเยอะเดี๋ยว
8: ไม่ใช่ไม่ใช่หัวเราะเยอะมันก็เจอกันทุกคนอ่ะพี่นี
9: ไม่ทุกครั้งไม่เคยนะคะตั้งแต่อยู่ตรงนี้มานะแต่ปีนี้เรียบร้อยเหมือนจะนอนเล่นใจไหลเข้าหลังบ้านคิ้วแต่ดีว่าคืนเดียว
8: มันเจอเนี่ยแป้งเขาก็เจอเนี่ยต้องมานอนอยู่อสมทเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะฮะแต่วันนี้มันพิเศษอะไรทำไมถึงขายดีล่ะคะพี่นี
9: เป็นวันเข้าเจวันแรกแล้วก็วันพระวันอาทิตย์แล้วก็ศาสตร์ไทยด้วยค่ะไม
8: ่
9: ใช่ศาสตร์เป็นติดศาสตร์ของคนไทยเลยศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
8: อ๋อนะครับวันนี้ก็เลยขายดิบขายดีเป็นพิเศษเลยตลาดเช้าก็เลยคึกคักเลย
9: ใช่
8: เรียกว่าเท
9: ไม
8: ่
9: เจอกัน
8: เทคกเทกระมังเลยเน
9: า
8: ะ
9: ไม่เทน้ำเทท่านะไม่เอาไม่
8: โอ้ช่วงนี้ทานเจก็คนก็หาของทานเจกันเยอะเลยเน
9: า
8: ะ
9: เยอะเลยเยอะค
8: ่
9: ะ
8: นะครับขนม
9: เขามีร้านดังอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ
8: ครับ
9: เลยคนก็เลยเยอะ
8: โอ้ร้านพี่ทีก็ดังหน้าไมค์อยู่บ่อยๆนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับพี่นี
9: ตอนแรกขอของพ่อชันเย็นแข3หัวใจเลยน้องเขาบอกไม่ใช่ชั่วโมงนี้ก็เลยของพี่ดอน
8: โอ้ชันเย็นแขต้องเป็นลูกทุ่งแล้วล่ะต้องชั่วโมงอาชายอ่ะนะต้องเป็นเพลงสตริง
9: เพราะว่าพี่นีไม่ค่อยได้ฟังที่เขาเอามาประกวดไอเวทีของเขาแต่เขาดัดมาเป็นลูกกุ้งอ่ะ
8: โ
9: อ้ชันเย็นแขเก่งนะคนที่เขา
8: ก็น่าจะเป็นช่วงอาชายกับน้องลูกตาอะไรเงี้ยหลัง5 โมงเย็นเนาะวันนี้เขาเป็นสตริง

0: สตริงอยากฟังเพลงไหนนะ
1: ที่อยากบอกอยากฝากบอกเพลงเลยแต่บอกไม่ได้นะคนที่อยากรู้อายุพี่อ้อยอะ
0: ผมรู้แต่ผมไม่บอก
1: ใช่พี่ก็รู
0: ้
1: นิดหน่อยนิดหน่อยกับพี่มีบอกไม่ก็ไม่ได้ไม่บอกเอทำไมอยากรู้อายุพี่อ้อยหรือเขาโตมาก็ได้ยินอายุ15
0: เขาอาจจะฟัง
1: เ
0: ขาอาจจะไม่เขาฟังทางเสียงไงเขาฟังทางเสียงแล้วเขาก็อยากจะอายุ
1: อายุ25เอง
0: อย่างผมแม่ก็อายุปูนี้แล้วนะฮะ
1: อันนี้ก็ห้าเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อายุเป็นพลตัวเลข
1: ห้ามถามกันนะคุณอย่างอื่นได้ห้ามถามเป็นตัวเลข
0: ห้ามถามอายุนะเป็นผู้หญิงยิงเนือไม่ควรนะครับนะวันนี้อาจจะเล่น
1: ขอบคุณมากเลยที่ได้คุยมีความสุข
0: ดาวประดับใจนะครับดอนสระเบียร์ให้ฟังนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับที่นี่เอาใจช่วยใครดีใครดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มีโอกาสเ
0: จ๊กสายอื่นละครับแบบไม่ต้องรอคิวเลยใครจะหน้าใหม่อย่าคิดเยอะ02-248-1366นะครับกดมาหาน้องแป้งเลยเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเป็นยังไงบ้าง

0: ตะวันนะครับพี่ปุ้มพงพรมสนิทวงศ์ในวิทยานะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันแล้วนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับเพลงสตริงอยากฟังเพลงไหนยังเพิ่มเติมกันได้ในชั่วโมงสุดท้ายโทรหาน้องแป้งเลย022483666
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลนากอเกวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภาคงตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปจะมีการพูดคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นคงไปขอวันจากรัฐบาลโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วตอบกลับมายังสภาส่วนช่วงการอภิปรายนายกรวีกล่าวว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคมคงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันติเนโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรส

0: แถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับวันเวลามันหมุนเวียนนะครับผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับนะฮะใครอยากจะฟังเพลงสตริงเพลงไหนจะหลังไมค์หรือจะหลังมือน้องแป้งยินดีรับใช้นะครับ02-248-1366นะครับกดมาได้เลยคุยกันนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส

จุ่มนรีกระจ่างคาตามาสเนี่ยนะครับในนามวงโคโก้แจ๊สนะครับก่อนนั้นได้ฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของหนุ่มเสกเสกสรรใจเจริญนะครับรักเป็นดังต้นไม้นะครับนะฮะวันนี้ใน Facebook Fanpage ก็คึกคักนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพลงสตริงที่คุณฟังอยากจะพูดคุยหน้าไมค์กันนะครับรับสายเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับฟังกันได้เลยนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงเวลาที่เราจะฝ่าวิกฤตนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำไปด้วยกันนะครับ022481366 022481366กดมาได้เลยสตริงย้อนยุคครับอยากฟังเพลงไหน

0: เกิดเป็นผู้ชายนะครับในเวอร์ชันของ Grand X นะครับสิ่งร้องพี่ไก่สุธีแสงเสรีชนนะครับพี่อุ้ยรวิวันจินดานะครับคือผู้หญิงนะครับนะฮะมานะไมค์คุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณจอย
1: ครับผม
0: คุณจอยอยู่แถวไหน
1: อยู่ที่ศาลครับ
0: ทำอะไรอยู่ล่ะทำไมต้องคุยกันในโอ่งล่ะ
1: ใช้หูฟัง
0: โอ้ใช้สมอลทอล์กอยู่เนาะทำอะไรแถวสุทธิสารจ๊ะ
1: รับแท็กซี่ครับ
0: โอ้ได้เยอะยัง
1: ก็พันกว่าบาทแล้วครับ
0: โอ้โหเอาเงินฝังตุ่มแน่เลยมาแบ่งกันบ้างสิ
1: โอ้จะเอาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะได้โอนไปให้
0: เอาแสนกีบ
1: ไม่มีเป็นกีบครับมีเป็นดอลลาร์ครับ
0: โอ้ดอลลาร์เลยเหรอเอาดอลลาร์ยิ่งเอา
1: หาเงินบาทได้ก่อนครับ
0: โอ้ช่วงนี้นะฮะยากจริงๆนะฮะวันนี้วิ่งตั้งแต่กี่โมงครับพี่จ่อย
1: ผมวิ่ง9โมงครับ9โมงเช้า
0: โอ้ยแล้วพักทานอะไรบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานแล้วครับทาน2มื้อแล้วครับ
0: ทานอะไรบ้างวันนี้
1: แล้วก็บ่าย2ก็อีกมื้อนึงครับ
0: โอ้วันนี้ทันจงทันเจอะไรกับเขาเปล่าหรือไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกครับต้องใช
0: ้ไม่สะดวกเพราะต้องใช้แรงงานข้าวเหนียวต้องมาละล่ะเนาะไก่ปิ้งไก่ย่างเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: นี่ไอ้รักษาตอนของวงพุทธิครับ
0: โอ้โหเพลงมันเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองนี่พี่จอย
1: มันยุคผมยุคสมัยเด็กๆผมเป็นเด็กอยู่ครับ
0: แล้ว
1: คร
0: ับแล้วมันจะได้เหรอ
1: น่าจะได้นะครับ
0: แล้วพี่ร้องได้มั้ยอ่ะเพลงนี้ร้องได้มั้ยอ่ะ
1: โอ้เสียงมันไม่พอครับร้องไปเดี๋ยวชาวบ้านก็จะว่าเอาครับ
0: มีผู้โดยสารในรถไปตอนนี
1: ้ไม่มีครับไม่มีคร
0: ับ ไม่มีนะ
1: คร
0: ับ
1: ไม่มีคร
0: ับ แต่ไม่สะดวกร้องใช่มั้ยล่ะ
1: ครับผมมันเสียงไม่ดีคร
0: ับ ให้พี่ภูร้องดีกว่าให้พี่ภูร้องดีกว่านะครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับช่วยกันนะดูแลกันในภาวะแบบนี้เนาะฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ต้องวิ่งเนาะ
1: ครับ
0: นะครับน้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แท็กซี่คนดีมารายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วไม่สะดวกทานเจในช่วงเวลานี้เพราะว่าต้องใช้แรงเยอะ อ่ะใครอยากจะหน้าใบแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันก็พูดคุยกันได้นะ02-248-1366ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับฟังเพลงสตริงเพลงฮิต

พลงนี้เนี่ยหลายคนคุ้นนะครับสมัยเป็น X Japan ใช่ไหมครับแล้ววงโทเขามาทำให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับนะฮะเธอไม่เคยตายนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยทักมาแล้วในเม้นใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95นะครับนะฮะมีหลายๆท่านเลยขอบพระคุณนะครับที่ดูแลกันนะครับยังมีเวลาอยากจะหน้าไมค์ก็กดมา02-248-1366นะครับ

ชั่วโมงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไจแอนครับเจ้าชายเจ้าหญิงนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับนะป่านนี้ก็บางคนก็ผมเห็นในสื่อออนไลน์ก็ยังเป็นนักร้องอยู่เนาะบางคนก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับนะฮะวงนี้นี่เงียบไปเลยนะครับ New School นะครับฟ้าจ๋าฟ้านะครับมี SMS ที่ส่งมาทาง4689400ด้วยนะครับเคลียร์กันซะหน่อยส่วนใครอยากจะหน้าไมค์มาปิดท้ายสำหรับวันนี้ก็กดมาได้เลยสบายสบาย022481366นะครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSS

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: เพื่อแป๊บเดียวนี่ฟังเพลงเรื่อยๆชดใช้หนี้สินกันพอสมควรแล้วแหละแต่ยังติดค้างอยู่เรื่อยๆเลยมาหน้าใหม่คุยกันสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: เรียนสายคุณอะไรครับ
9: ผมชื่อป้อมครับ
8: คุณป้อมอยู่ภูเก็ตเลยเหรอครับอยู่อำเภออะไรครับ
9: ใช่ครับจากภูเก็ตอำเภอเมืองครับพี
8: ่แล่งตายได้มาครับ
9: แรงได้คร
8: ับโอ้แล้วทานเจไหมครับ
9: ตอนนี้ครับเพิ่งทานเจเพิ่งเสร็จครับ
8: หร
9: อครับ
8: ทานหมี่ฮกเกี้ยนหรือทานอะไรครับ
9: ตอนนี้เป็นกับข้าวครับ
8: กับข้าว
9: น่าจะอีกสักมื้อนึงเป็นมื้อดึกมั้งครับ
8: หรอหมี่ต้นโพยังน่าโดนอยู่ไหมอ่ะ
9: หมี่ต้นโพจะไปพูดก็น่าโดนนะครับเพราะว่าเราจะไปพูดอะไรไม่ได้มากไม่ได้ถ้าพูดตรงๆก็ต้องโปรโมทให้เขาอ่ะนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆก็มันก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะ
8: ครับนะฮะ
9: มันจะไม่ออริจินอลหรอครับ
8: กินเจปีนี้ที่ภูเก็ตคึกคักไหมอ่ะครับ
9: เริ่มจะคึกคักแล้วครับ
8: เริ่มจะคึกคักวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็มีสารเดินส่งเดือน10ด้วยเนาะ
9: ถูกต้องครับ
8: เห็นนักท่องเที่ยวหัวดำหรือหัวฝรั่งหรือหัวอะไรบ้างไหมครับหรือหัวไทย
9: มีบ้างครับสักประมาณสัก 10% นะในเมืองนะครับ 10% ครับ
8: ครับนะฮะ
9: แล้วก็เห็นคุณแซมก็มานะครับคุณแซมยุวนันท์ก็มา
8: พี่แซมนะครับนะฮะก็แล้วก็เป็นประเพณีถือศีลกินเจเนาะถ้าดังๆก็ภูเก็ตแหละนะฮะแต่ก็มีหลายจังหวัดกรุงเทพก็มีนะครับ
9: กรุงเทพคึกคักไหมครับ
8: ก็ผมไปเมื่อเช้าก็คือคักนะร้านเจคนต่อแถวกันทานเยอะแยะเลย
9: คร
8: ับ แล้วก็
9: มองในแง่บวกครับ
8: อืม
9: พอเศรษฐกิจดี
8: เน
9: า
8: ะ
9: ในแง่บวกนั้นก็ช่วยกันหลายได
8: ้หลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยมันสูญเสียมันอะไรเยอะเลยนะครับภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับฝนลงบ้างไหมครับ
9: ครึ้มครับวันนี้ครึ้มแล้วก็มันก็จะมีตกหยิบจุดช่วงบ่ายสามเนี่ยผมออกไปข้างนอกผมเนี่ยว่า6 โมงครับ
8: อืม
9: เนี่ยตอนที่มันครึ้มอ่ะ
8: เนี่ยวันนี้กรุงเทพร้อนมากเลยนะครับ
9: โอ้ไม่น่าเชื่อ
8: แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากลางคืนจะตกหรือเปล่าเน
9: า
8: ะก็ต้องดูข่าวดีๆเนาะนะครับ
9: พี่น้องทุกคนครับ
8: นะครับเอาใจช่วยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
9: ก็มาจากภูเก็ตก็ต้องฟังเพลงไปเป็นชาวเกาะ
8: เกาะไหนที่มันน่าโดนที่สุดเนี่ยอันซีนมากๆ
9: ในประเทศไทยหรือที่ไหนฮะ
8: เอ้าที่ภูเก็ตสิแล้วก็โลคอลไลเซชันหรือจะเป็นที่ไหนหรือจะเป็นพังงา
9: ผมว่าพังงาก็โอภูเก็ตก็โอครับผมว่าก็โอแหละให้แบบช่วงผ่านมรสุมไปได้ให้เป็นไฮซีซันนะ
8: นะ
9: เสร็จหมดนะฮะเสร็จหมดเกาะพระทองครับ
8: เกาะพระทองผมก็ชอบเกาะพระทองผมก็ชอบ
9: ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกบันไทยที่เป็นต้นสีทองๆนะครับ
8: อืม เออต้นไม้สีทองมันสวยอ่ะมันน่าแบบ
9: ใช่ใช่ใช่อ
8: ยู่ใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ไป
9: ขึ้นเรือที่เกาะคอเขานะครับอันนี้คือวิธีที่ไปที่ง่ายที่สุด
8: อืมนะ
9: คร
8: ับ อ๋อเดี๋ยวจองตั๋วไปเลย
9: เกาะคอเขาเนี่ยเป็นเมืองเก่าของตะกั่วป่านะฮะ
8: ครับตะกั่วป่าก็เป็นผมเห็นบ้านเรือนเขาจีโนโปรตุเกสเหมือนคล้ายๆภูเก็ตเลยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ครับแต่เดิมเกาะเขาก็โดนสึนามิลาบคาบก็ย้ายเมืองไปตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วครับจะมีซากเมืองเก่าอยู่ครับ
8: นะครับมามันน่าไปโดนอีกทีนึงเนาะไม่เหมือนว่าหมายถึงว่าผมควรจะมีโอกาสได้ไปเออไปอีกสักรอบนึงเมื่อเช้าเมื่อบ่ายสิเออก่อนบ่ายคนพังงาแฟนคลับผมยังโทรมาหาอยู่เลยวิดีโอคอลคุยกันว่าเมื่อไหร่จะมาเที่ยวพังงาแต่เขา
9: พังงาโอมากเลยครับ
8: เออเขาก็ไปมงวัดอะไรเที่ยววัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเดี๋ยวรอให้กันสงบนิดนึงนะครับอ่ะนะฮะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วยดีเน
9: า
8: ะนะ
9: ครับผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมากมากเลย
8: นะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นให้พี่ปันศักดิ์รังสิพามนกุลนะครับไปเป็นชาวเกาะกับชาวภูเก็ตกันดีกว่ามีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
9: ขอบคุณมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับ

ตามมาเลยใครจะเป็นชาวเกาะตามตั๋วโอ้โหค่าเครื่องบินเขาบอกว่าก็จะแบบราคาสูงนิดนึงนะต้องจองล่วงหน้ากันนะครับนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้พักร้อนเลยนะครับเผลอแผบเดียวนี่จะปรีหนึ่งแล้วนะครับนะฮะตุลาจะผ่านพ้นไปแล้วพฤศจิกาธันวาอีกนะครับอ่ะสู้กันต่อไปนะครับนะฮะเพลงไหนที่ขอกันไว้แล้วยังไม่ได้ฟังขออนุญาตแปะไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็อยู่กับน้องลูกตาลกับประชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับช่วงนี้ผมดูแลปกตินะ 7:30 น. ถึง 10:00 น.นะครับมีความสุขมันมากๆติดตามสถานการณ์ข่าวสารกันได้นะครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทส.ติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบะนังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวทิจิลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมือที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีก1รูปให้ได้ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความ

0: ข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
3: จบปัญหาได้ตรงจุด
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะต้อนรับเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับ3งานเพลงเพราะๆที่มีรากนะคะเขาเรียกว่ามีรากของเพลงเนี่ยมาจากนิราศเนี่ยคุณผู้ฟังนะนิราศคืออะไรนะคะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะนิราศคืองานประพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะในวรรณคดีไทยนะคะเป็นรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งมีความหมายเหมือนในเพลงเลยคือการจากไปหรือการพลัดพรากเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเรื่องราวกับนิราศค่ะเริ่มมาจากนิราศรักนครปฐมค่ะไพรวัลย์ลูกเพชรนะคะแล้วก็มาต่อกันที่นิราศเวียงพิงทูลทองใจนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีก1 นิราศค่ะคุณผู้ฟังนิราศนุชรินนันทนาคอนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะวันนี้เราทักทายกับคุณผู้ฟังนะคะด้วย3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยนิราศค่ะเป็นเรื่องราวของนิราศเนาะเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งคุณพ่อนะคะก็เพลงเก่าๆเนาะก็จะมีความหมายลึกซึ้งซับซ้อนนะคะบางทีน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้หันมาฟังเพลงเก่าๆกันเยอะก็เลยอยากจะให้ได้รับความรู้เป็นเกล็ดความรู้กันละกันเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะคะไปกับการฟังเพลงนะคะอ่ะนะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ของเรานี่หลายคนติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะคุณพ่อคะแถวบ้านอากาศเย็นหรือยังคะ
1: มืดมาตั้งนานแล้วเนี่ย มองอะไรไม่เห็นเลย
0: มืดเลย
1: ฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปหมดเลยเนี่ย
0: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเริ่มเตรียมเสื้อกันหนาวหรือยังคะพ่อมีหลายคนเขาบอกว่าบ้านแถวบ้านหนาวแล้วเนี่ย
1: เยอะที่บ้านเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเสื้อแต่ไม่ได้เอาออกมาจากในตู
0: ้คือจริงๆพ่อคือบ้านเราเนี่ยนะโหให้ได้ใส่เสื้อกันหนาวเต็มวันสักหนึ่งวันนี่ก็ดีใจมากแล้วนะ
1: เยอะเลยแต่ทีนี้พ่อก็รู้อยู่แล้วก็ข้าทางว่าไม่มีใครอยู่อะไรอะไรก็ไปหยิบอะไรอะไรไม่ได้
0: ค่ะ
1: มีลูกสาวอยู่ผมเป็นผู้ช่วยไปหยิบโน่นหยิบโน่นเอาผ้าห่มคลุมเลย
0: เนาะเอาผ้าห่มคลุมเลยน
1: ะ
0: ค่ะนะวันนี้มีหลายคนส่งข้อความเข้ามานะบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ทักทายดีเจลูกตาลแล้วก็พ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะ

0: วันอาทิตย์แบบนี้นะคะเรามีเพลงเพราะๆนะคะรำลึกถึงเพลงเก่าๆกันสักหน่อยนึงนะคะอยากฟังเพลงไหน ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะโทรเข้ามาฝากเพลงไว้หลังใหม่ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะวันนี้หนูเตรียมเพลงคุณพ่อมาเพลงนึงส่วนตัวหนูเองเนี่ยยังไม่เคยฟังเลยแต่ว่าไปเปิดนะคะตำราเพลงของพ่อชายมาเจอเพลงนี้รู้สึกว่าโอ้นะชื่อแปลกคือชื่อเป็นชื่อที่เราได้ยินได้คุ้นหูกันนี่แหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเป็นเพลงคือแม่ข้าวราดแกงค่ะพ
1: ่ออ๋อแม่ข้าวราดแกงนะไม่ใช่ผลงานของพ่อหรอก
0: อ๋อเหรอค่ะ
1: ของสนิทมโนรัตเขาเอามาฝากให้พ่อไปอัด
0: อ๋อคือพ่อไม่ได้เขียน
1: แต่งไม่จบเลยพ่อแต่งต่อด้วย
0: จ
1: ะไม่ได้เลยเนี่ยเพราะนานแต่ทนแล้ว
0: นานมากนานมากหนูพยายามไปแบบว่าค้นเพลงผลงานพ่อเก่าๆทั้งที่พ่ อเขียนเองแต่งเองด้วยแล้วก็เพลงที่ร่วมงานกับศิลปินกับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยพ่อพอจะจำเรื่องราวของเพลงข้าวราดแกงได้บ้างไหมคะ
1: จำไม่ได้เลย
0: หนูก็เล่าว่า
1: สักท่อนสองท่อนก่อนแล้วก็ขอปรุงพอจะเดาๆได
0: ้
1: เพลงมาเองเนี่ยก
0: ็
1: ผมนักแต่งต่างๆเนี่ยเขาหัดแต่งบ้างอะไรบ้างบอกเอาให้พี่ชายไปสองท่อนน
0: ี่
1: เ
0: ล
1: ย
0: ไป
1: เจออะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ก่อนเราไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเพลงของพ่อเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นไม่มีนิราศเลย
0: จ
1: ้
0: ะ
1: มีแต่เรื่องจริงบ้างอิงนิยายมั่งอะไรแต่นิยายแต่พอมี
0: ค่ะ
1: นิราศไม่มีเลยชื่อที่เพลงเป็นนิราศ
0: ค่ะเนี่ยหนูกำลังหาว่าหนูฟังมานิดนึงก่อนเข้ารายการแต่ว่าตอนแรกว่าอยากจะถามพ่อว่าทำไมต้องแม่ข้าวราดแกงเพราะปกติแล้วแบบข้าวราดแกงแล้วก็คืออาหารเนาะง่ายๆเราหากินได้อะไรอย่างนี้ไงแต่แบบแม่ข้าวราดแกงอืม
1: ก็เมื่อสมัยก่อนเขาก็แม่ค้าขายเขาก็ข้าวราดแกงมาเลยไม่ค่อยมีเงินเหมือนสมัยนี
0: ้
1: กับไม่กี่สตางค์ก็ล้วนลาดมาเลยหรือบางทีแม่ค้าสงสาร
0: จ
1: ะปากไอ้นนท์เอาไข่มาใส่มั่งไอ้แกงอะไรก็ได้มาเลยลาดรวมกันไป
0: ค่ะน้องข้าวราดแกงนี้ก็ถือว่าอยู่กับคนไทยมานานเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: เป็น
0: วัฒนธรรมของบ้านเราเลยนะมีกับข้าวหลายๆอย่างนี่นะฮะแล้วก็ลาดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ฝากท้องของหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนทำงานนะพ่อเนาะข้าวราดแกงนี่สะดวกที่สุดแล้วนะฮะที่สุดแล้วอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเรื่องราวของแม่ข้าวราดแกงนะคะเป็นยังไงนะฮะจัดไป

โอ้โหเนี่ยเพลงนี้แม่ข้าวราดแกงนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะเหมือนตาเลยแล้วก็ที่ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้นอกจากข้าวราดแกงแล้วก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะคะโอ้เพลงพ่อชายนี่มีอะไรอีกหลายมิตินะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังไปเรื่อยๆนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงนะคะสิ่งดีๆของดีบอกต่อกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะใกล้เทศกาลนะคะเทศกาลแบบพิเศษเข้ามาเรื่อยๆนะคะในช่วงท้ายปีในช่วงปลายปีเนี่ยมีเทศกาลหลายเทศกาลมากๆหลายคนก็เริ่มที่จะมองหาของขวัญของฝากพิเศษนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะมาบอกต่อกันนะคะนะบางคนบอกว่าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วอย่างนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนห้องนอนนะให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามานะคะหรือจะส่งมอบเป็นของขวัญ นะคะที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเด่นคือเนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนคือมี2สีนะคุณผู้ฟังผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่สำหวั่นแน่2สไตล์ในเซตเดียวนะคุณผู้ฟังนะคะลายแรกนะคะลาย Midnight Forest นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มนะความ Midnight ไงกลางคืนนะฮะลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์อ่ะอันนี้นะคะและอีกหนึ่งลายก็คือ Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเหมาะกับสายหวานนะคะเหมาะกับคนที่อาจจะมีความรักความหวานแบบมีสไตล์อยากจะให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะเลือกกันได้เลยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครอยากได้ใครสนใจโปรแรงนี้เลย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ตรงนี้บอกเลยว่าซื้อวันนี้นะคะจัดเต็มเซตใหญ่ได้ทั้งหมด11ชิ้น11นะ11นะฮะ11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น11ชิ้นนะคะ

ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่021143990นะคะ021143990นะคะเนี่ยมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะหลายคนเริ่มมองแล้วไงต่อให้ไม่ซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ซื้อให้ตัวเองได้เหมือนกันเป็นของขวัญให้ตัวเองได้เหมือนกันนะหลายคนมีความเชื่อนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่งอที่นอนต้อนรับนะอะไรใหม่ๆนะคะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Fanpage กันวันนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์นะมีใครมากันแล้วบ้างสวัสดีพี่อารีนะคะพี่นิวัฒน์พี่สมยศนะคะสวัสดีเด็กๆด้วยนะน้องหนูดีนะพี่วัชนะนะคะพี่วัชนะนะคะน้องแชมป์พี่วัจนะจากสุโขทัยบอกแดดจ้าเลยนะคะส่วนพี่อารีบอกว่ารามอินทรา54ตากผ้าแห้งสนิทเลยค่ะวันนี้แดดจ้านะคะพี่อารีพี่ต้อยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะใครอยู่ที่ไหนฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องไบค์นะคะบอกสมุทรปราการบ้านผมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับแล้วก็มีลมแรงฟ้าครึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงเนี่ยก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรหรอกแต่บอกเขาบอกว่าห้ามเรียกเขาว่าลุงนะฮะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะนะมากันเยอะเลยพี่มานิดนะจ๊ะพี่วิจิตนะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่ณชาติพี่ณรงค์พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดียามเย็นครับนะฟังอยู่ที่โคราชอยากฟังพ่อแก่แม่เฒ่าของอาชัยมึงสิงห์ด้วยนะพี่นวยนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะโอเคได้ข่าวว่ารถเสียนะคะขอให้ซ่อมได้โดยไวนะคะโอเคนะจะได้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็สวัสดีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยบอกว่ามาแววลมหนาวแถวไหนเอ่ยนะคะแถวไหนเอ่ยแล้วก็พี่สุจินนะคะคุณยายพอเพียงนะทักทายนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เกณิกาเหรอคะส่งดาวมา53ไม่ใช่35ดวงโอ้โหเป็นกำลังใจให้ดีเจเลยนะวันนี้ดีเจจากหน้าบานอยู่แล้วบานขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ต้อยบอกว่าวันนี้ชัดมากเลยค่ะคลื่นนี้เวลานี้เสียงน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบเลยล่ะไม่ได้แค่เสียงหวานเจี๊ยบนะคะพี่ต้อยคะหน้าก็หวานด้วยเฮ้ฟังอยู่ทางวิทยุอาจจะไม่รู้ว่าหวานแค่ไหนวาร์ปมาที่เพจของเราได้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยที่ LTM FM 95นะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะนะคุณยายบอกสวัสดีคุณพ่อชายเมืองสิงห์แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณแทนคุณพ่อนะคะแล้วก็พี่แก้วสะพานใหม่นะบอกให้กำลังใจนะจ๊ะอ่ะส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่พี่ต้อยฝากเข้ามาก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างมีหลายเวอร์ชั่นสำหรับหนุ่มเรือนแพนขออนุญาตนะคะคือเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอเลยนะคะแบบว่าเวอร์ชันใหม่นิดนึงนะแต่ว่าเพราะแน่นอนนะคะหนุ่มเรือนแพในเวอร์ชันของพี่แจ็คธนพลละกันค่ะช่วงนี้จัดให้ค่ะ

หนุ่มเรือนแพนะคะในเวอร์ชันของพี่แจ็คธนพลนะคะพี่อารีบอกว่าขอฝากเพลงนี้นะคะไปกับคนที่องค์ครักษ์ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยแล้วก็บางพื้นที่ก็น้ำยังไม่ลดเลยนะคะส่งกำลังใจนะคะนะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับหลายๆข้อความที่ส่งกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะติดตามรับฟังกันได้นะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเนี่ยแล้วก็พี่อดิศักดิ์นะพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่แพร่แดดจัดทั้งวันเลยวันนี้นะคะถือโอกาสได้ซักผ้า อันนี้พูดเองพี่สุจินนะคะฟังจากสงขลาจ้าน้องลูกตาลขอบคุณค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่วลัยลักษณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีใครอีกพี่สุเทพนะพี่นิวัฒน์นี่ก็จากองคลักษณ์ด้วยบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะมีใครอีกพี่วลัยลักษณ์จากสุราษฎร์นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะหรือว่ามีเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์ของเราที่02-248-1366นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับ SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400มีมาหนึ่งข้อความนะคะจากลุงโก๊ตลาดมหาศีลนี่แฟนประจำนะนะคุณลุงโก๊บอกว่าคุณลูกตาลขอเพลงนักร้องอกหักของสอนเพชรหน่อยบอกอีกสักครู่นะคุณลุงนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้นะคะมาถึงช่วงของเพลงแก้เพลงเกี้ยวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะใหม่ขึ้นมาหน่อยใหม่ขึ้นมาจากปกติจะเป็นเพลงแบบว่ารุ่นนู้นเลยย้อนไปแบบว่า30ปีอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงนะคะอันนี้4งานเพลงเพลงแก้เพลงเกี้ยววันนี้นะคะนะว่าเดี๋ยวเรื่องเพลงอะไรกันบ้างนะคะคู่แรกนี้หนูเป็นช่วงที่หนูอยู่ประถมก็20ปีกว่าละ เหมือนไม่นานก็นานแต่อาจจะไม่นานสำหรับเอ๊ะก็นานอาจจะไม่นานสำหรับเราแต่ก็อาจจะนานแล้วสำหรับเด็กๆไงนี่ไม่อยากเลยไม่อยากบอกเลยอายุเนี่ยนะคะอ่ะคู่แรกนะคะเพลงกลัวของผู้ฟังกลัวพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะแล้วก็ร้องแก้พี่ฝนธนสุนทรกับอย่ากลัวแล้วก็อีกหนึ่งคู่โอ้อันนี้หลายคนคุ้นหูแน่นอนนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะพี่เอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ร้องแก้ด้วยนี่พี่ทาของเรานะคะสินทรานิยากรกับกระเป๋าแบนแฟนรออ่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
2: ก็สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: กทมจะเร่งเคลียร์ขยะนะฮะก็จะเอาเขตนะบัดดี้นะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยนะครับเอามาช่วยในเขตที่ตอนนี้กำลังโอ้โหต้องระดมสรรพกำลังกันนะนะฮะร่มเกล้าลาดกระบังบางกะปินะฮะสายไหมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่น้ำลดแล้วแต่ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหเต็มสองข้างทางเลย
1: ใช่เพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราถามที่พี่อารมณ์บอกไปว่าเดินทางมาออฟฟิศมาหอสมอสมทเนี่ยจะเห็นสองข้างทางมีขยะกองอยู่เต็มฟุตบาทซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือก็จะมีข่าวมีหน่วยงานเอกชนอื่นๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยในการเก็บขยะเหล่านั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้สัปดาห์นึงเต็มๆแล้วขยะก็ยังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: กทม.เขาบอกว่าขอเวลาอีก3 วันเคลียร์หมดแน่นอนสำหรับบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะฟ้าฝนที่มีการเตือนกันวันที่11 ถึง 13เนี่ยเอาส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนนะฮะเราสัมผัสมาเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่วันนี้ฟ้ายังโปร่งอยู่นะครับก็อีก2 วันเชื่อว่ากรุงเทพมหานครน่าจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าน้ำกับคลองเนี่ยตอนนี้ห่างกันเมตรนึงฝนตกเท่าไหร่เอาไหลลงคลองหมดที่น่าห่วงตอนนี้ก็มีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรี
1: แล้วก็ยังต้องนั่งกังวลอยู่ฝั่งตะวันใต
2: ้ฝั่งตะวันออกก็คือวันนี้ที่ราชบุ
1: ร
2: ีกาญจนบุรี
1: ฝั่งตะวันตก
2: เพชรบุ
1: ร
2: ีน่าห่วงมากนะฮะอย่างราชบุรีวันนี้ปภส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนัก10 อำเภอของราชบุรีเลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งขนของขึ้นที่สูงนะครับเขาเตือนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำคลองแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวก

0: างแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังนะฮะไฟดูดด้วยลงท้ายด้วยปอพอนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น
1: ครับ
0: คือสถานการณ์น้ำเนี่ยนะฮะบางกะปิก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะจากเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็เห็นภาพและราชบุรีหนักจริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าช่วยลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาไปกับคณะรองผู้ว่าเลยคุณอาทิตย
1: ์
0: ไปเจอลุงฮะโดนน้ำป่าหลากพอดีกำลังไปเกาะต้นไม้อ่ะคันหน้าของรองผู้ว่าต้องลงไปช่วยฮะโอ้ยดีที่ช่วยชีวิตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีคันหน้าของพระสงฆ์กับแม่ชีขับรถฝ่ากระแสน้ำไปโอ้โหเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่าถูกน้ำป่าซัดนะอยู่ที่อำเภอจอมบึงของราชบุรีนะครับก็เดินทางไปสวดพระพิธรรมศพที่วัดหนองตาเนิร์ดนะฮะตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำกลับมาแต่ว่าโดนกระแสน้ำซัดลดความเลยฮะ
1: ครับเพราะนั้นก็คงต้องรอเพราะว่าคือวันก่อนก็เพิ่งจะคุยกับที่บ้านเพราะว่าอย่างในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของพื้นที่กทมเองเนี่ยก็จะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากมีเรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ประชุม IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจก็เลยทำให้มันยังมีช่วงเวลาที่แบบเอ๊ะเราอาจจะออกจากพื้นที่กรุงเทพไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมแล้วมันก็ทำใหคนที่บ้านเนี่ยจิตตกสุขภาพจิตย่ำแย่เลยอยากจะออกไปตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทางฝั่งตะวันออกที่เคยไปเป็นตลอดอย่างแถวฉะเชิงเทราแถวหลวงพ่อสวนทองก็คิดแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะปลอดภัยในช่วงเวลานี
0: ้
1: เพราะว่าแม้กระทั่งแถวลาดกระบังเองเนี่ยก็ยังบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมน้ำขังอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่และนี่เหมือนอย่างวันนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
0: หนักเลย
1: หนักเลย
0: เพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มจะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็คงไปเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปนู่นฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ปัตตานีก
1: ็
0: เรียกผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดใต
1: ้
0: พูดคุยเลยนะครับให้เตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะกำลังคนและที่สำคัญศูนย์พักพิงนะครับและเรื่องของการสื่อสารพี่น้องประชาชนขอให้อธิบายไปแจ้งเตือนไปให้มันเข้าใจง่ายฟังแล้วรู้เลยไม่ต้องมาตีความอะไรกันอีกนะ
1: ไม่ต้องใช้ศพเทคนิคไม่ต้อง
0: ครับอพยพก็คืออพยพน้ำจะสูงกี่เมตรกี่เซนนะครับพื้นที่ตรงไหนลุ่มต่ำให้รีบอพยพนี่แหละฮะให้แจ้งเตือนชนิดที่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายครับ
1: ใช่เพราะว่ามันอย่างเรื่องของเวลาแจ้งเตือนอะไรถ้าเกิดอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาแล้วก็มีการกระทบว่าที่บอกว่าท่วมทุกอำเภอของจังหวัดเนี่ยมันจมทั้งจังหวัดมันก็เลยทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระทบด้วยเหมือนกันและอย่างยิ่งล่าสุดอย่างในชั่วโมงแรกที่เราจะคุยกันนะพี่หลงเป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดที่จะมีการเก็บภาษีการออกประเทศด้วย
0: เป็นเพราะว่าเงินของเรามันล่อยหลอหรือเปล่าเก็บภาษีเก็บเงินเข้ารัฐไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ก็ต้องไปหาช่องทางอะไรที่มันจะขอเก็บเพิ่มได้
1: ใช่
0: อันนี้เป็นแนวคิดนะฮะตอนนี้กำลังทำประชาพิจารณ์กันอยู่แต่ว่าเราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าคุณผู้ช
1: ม
0: คุณผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรผ
1: ู้
0: ประกอบการที่เขาเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งที่มันจะเอารายได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลายๆจุดก็เรื่องของน้ำท่วมในกทม.น้ำท่วมในปริมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในพื้นที่มันก็เสียหายไปแล้วแล้วถ้าเกิดพอมันมีแนวคิดนี้ออกมาในเวลานี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันควรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในเวลานี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นแนวคิดของทางกรมสรรพากรเขาครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งกำหนดจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศทุกสัญชาติครับในอัตราเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับครั้งละ 1,000 บาทและกำหนดเพดานอัตราภาษีไว้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทครับก็คือเบื้องต้นถ้าจะเก็บก่อนนะ 1,000 และค่อยๆไล่ไปตามขั้นบันไดสูงสุดจะเป็น 5,000 บาทเหมือนไม่อยากให้เราไปไหนเลยอ่ะ
1: นั่นแหละสิคือมันนี่คือขาเดียวนะพี่ลงคือทั้งขาออกและขาเข้าเนี่ยถ้าตีคร่าวๆเนี่ยคือเที่ยวนึงก
0: ็ขาเข้าเคยเก็บไปแล้วไม่ใช่แล้วตั้งแต่มิถุนายนไม่ใช่แล้วครับ750อะไรประมาณนั้น
1: มันก็จะเป็นการเพิ่มภาระอีกแล้วก็ผู้ประกอบการเขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลซึ่งเนี่ยในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กัน
0: ว่าคิดเห็นอย่างไรนะฮะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะฮะทางสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ย

0: เสนอแนะความคิดเห็นของเราได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้ประกอบการเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: ก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นที่กรมสรรพากรครับตอนนี้เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขากำหนดจัดเก็บจัดเก็บภาษีผู้เดินทางออกนอกประเทศนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติเบื้องต้นเขาจะขอเก็บ1,000 บาทแต่ว่าเพดานสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะฮะคือ5,000 บาทตอนนี้กำลังเปิดรับฟังก็มีพังผู้ที่ก็ทำยังไงได้เขาจะเก็บก็เก็บเอาเงินเข้ารัฐจะได้เอาไปดูแลภาคส่วนอื่นๆได้เงินของรัฐของเราน้อยลงนะครับจัดเก็บได้น้อยลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรต่างๆจะได้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกภาคส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลย
2: มันกระทบการท่องเที่ยวจริง
3: ๆมันจะกระทบครับ
2: ใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับก็จะมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับ
4: ครับผมครับครับ
3: ในส่วนของสมาคมเองเห็นว่าประเด็นนี้แหมมันจะน่าจะสร้างผลกระทบแล้วก็เราได้ทำหนังสือเปิดเหตุเปิดผลเลยนะฮะถึงเรื่องแนวคิดของสรรพากรครั้งนี้อยากให้คุณ
2: เท
3: ีย
2: นประส
3: ิทธิ์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะในมุมมองของคุณเทียนประสิทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
4: ครับคือเรียนให้ทราบว่าพอดีเมื่อสักอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีการประกาศเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะเก็บสำหรับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
4: 450 บาทนะครับทีนี้พอมาวิกเนี้ยก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าจะเก็บเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็มีอีกเหตุผลหนึ่งว่าไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากเกินไปนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวร่างที่ให้เราไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นทุกสัญชาติที่เดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสีย 1,000 บาทแล้วก็เพดานจริงๆคือ 5,000 นะแต่ว่าณเบื้องต้น
3: เป็น 1,000 บาท
4: ครับ
3: ก็คือเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค่าเหยียบแผ่นดินเราเก็บเขาไปแล้ว
2: 450
3: จะออกจากแผ่นดินไทยเราเก็บเขาไปอีก
4: ครับแต่ในท้ายที่สุดมันจะรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินนะฮะราคาตั๋วเครื่องบินเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจองตั๋วเครื่องบินแน่นอนจองทั้ง2เที่ยวไปกลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปจะเหยียบแผ่นดินหรือขากลับเนี่ยมันรวมอยู่ในตั๋วไปเดียวที่คุณซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราที่เป็นสิ่งที่เรากังวล2เรื่องเรื่องแรกคือถ้ากรณีคิดว่าคนไทยให้ไปเที่ยวต่างชาติน้อยลงไอ้ตรงนี้น่ากังวลเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงนะฮะแน่นอนว่ามันก็จะมีผลฟีดแบ็กว่าประเทศทำให้ตัวสายการบินเนี่ยบางทีอาจจะมีการทำการลดไฟล์บินลง
3: ผู้โดยสารไม่เต็มเครื่องเขาก็จากเดิมมีสัปดาห์ละ 3-4 ไฟล์เขาก็ลดเพื่อให้ผู้โดยสารเขาคุ้มทุนในการเดินทางแต่ละรอบนะ
4: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดพาหนะที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเราด้วยถูกไหม
3: ครับใช่ครับ
4: ครับแล้วก็พอเราเก็บต่างชาติขาออกเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่ามันมีหลายกลุ่มที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องของต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเราเห็นได้เลยว่าปีนี้ที่มีสงครามและทำให้ราคาน้ำมันขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างชัดๆเลยคือกลุ่มอาเซียนที่ปกติเดินทางเข้าออกประเทศไทยพอสมควรเนี่ยมีจำนวนลดลงแบบมีนัยยะเลย
3: ครับ
4: ก็ตรงนี้เราก็คิดว่าถ้าเราเก็บ1,000แล้วเกิดมีผลกระทบที่มันติดลบเนี่ย 1หัว

0: ็คือประมาณเกือบเกือบ 50,000 บาทนะฮะที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราแต่เราได้พันหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: นะแต่ว่า 49,000 หรือ 50,000 ที่เขาจะเอาไปกระจายรายได้แล้วก็มีการจ้างงานเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีมูลค่าสูงกว่าในความคิดผมนะนะเพราะฉะนั้นทีนี้จริงๆก็คืออยากจะให้1ยุติที่จะเก็บในช่วงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทำผลดีผลเสียแล้วก็ในเชิงให้มีการศึกษามากกว่านี
1: ้
0: ว่าถ้าเราเก็บตรงเนี้ยเราได้อะไรแล้วการที่นักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับประเทศหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อก็คือประเด็นที่คุณเทียนประสิทธิ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะหลายคนรู้สึกน่าเป็นห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินพันหนึ่งของเขาเนี่ยกับการที่เงินหลักหมื่นหลักแสน
2: ที่เขาจะมาใช้จ่าย
1: ใช้สอยเนี่ยตรงนี้มันหายไปเนี่ยนะอะไรมันคุ้มกว่ากันอยากให้เอาตัวเลขเนี้ยมาวางบนโต๊ะคุยกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเงิน รายได้ที่เวลาเราได้รับจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายไปถึงร้านอาหาร
1: ครับ
0: ร้านอาหารก็มีการจ้างงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เข้ามาเพราะฉะนั้นเงินมันกระจายกับมันหมุนได้เยอะนะครับเงินที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้าแล้วผมก็เพิ่งได้ฟังข่าวมีสัมภาษณ์จากทางคลังนะครับ
1: ครับ
0: ก็พยายามชี้แจงว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยเพราะว่าไอ้450บาทนั่นก็เหตุผลหลักก็คือจะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับ
0: มันเก็บซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็ดันเอาไปทำวัตถุประสงค์เดียวกันด้วย
1: ครับคือภาคการท่องเที่ยวของเราตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงเหรอที่คุณเทียนไปสุดบอกว่าขอชะลอไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนแล้วมาคุยกันก่อนเนี่ยครับ
0: คือด้วยหลักการและเหตุผลต่อให้มันดีนะครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีนี้น้ำท่วมด้วยนะมีสงครามก็ยังไม่ได้ยุติมันไม่ได้เป็นภาวะที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเพราะปีนี้เราก็มีตัวเลขติดลบประมาณ 3.8% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
1: ครับคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะมันบรรยากาศไม่ค่อยน่าเที่ยวหรือยังมาเก็บกับเราอีกอย่างยังไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยแหละ
0: ครับและทั้งสองยอดเนี่ยคือเท่าที่ได้ข่าวก็คือจะไปฝากการเก็บเงินอยู่ที่ตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
0: นะครับนี้ท่านลองมองภาพว่ามีนักท่องเที่ยวต่างมุมใดก็ได้ของโลกเนี่ยจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วเขาลองเช็คราคาตั๋วเครื่องบินอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เช็คราคาตั๋วเครื่องบินกับเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งปัจจุบันเนี่ยตั๋วเครื่องบินเราก็จะแพงกว่าเขาอ่ะ
2: อยากจะไปกินแม่ก็ไม่อยากเข้ามาแล้ว
1: อยากจะไปกินกุ้งมังกรภูมิภาคนี้เหลือเกิน
2: ครับ
1: ตั๋วประเทศไทยเท่านี
2: ้
1: เวียดนามเหลือเท่านี้ไปไหนดีนะใช่ไหม
0: ใช่ฮะคือเราก็ได้รับการคอมเพลนว่ามาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นนะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นแต่เนี้ยถ้าสองยอดนี้อนุมัติเนี่ยตอนหนึ่งตั๋วหนึ่งใบมันจะบวกเข้าไปอีก 1,450 บาทเลย
1: มาสัก4คนนะฮะครอบครัวหนึ่ง
2: ทั้งขาเข้าขาออกเลยรวมยอดเดียวเลย
0: ก็เกือบหมื่นนะฮะถ้ารวมกับค่าธรรมเนียมสนามบินที่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน3ยอดเนี้ยมันจะตกประมาณ 2,570 บาทที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปีนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ต่อคนนะ
0: ถ้ามีคนก็เป็นหมื่นนะ
1: ทำให้เขาตัดสินใจได้หรือว่าจะมาหรือไม่มานะครับ
0: อันนี้คาดเดาไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าต้องมีบางส่วนที่ เปลี่ยนไปประเทศอื่นแทน
1: อ
0: ะอันนี้คือที่เรากังวลนะครับเราไม่ได้กังวลว่าเก็บแล้วไปทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ขออย่าให้ไปซ้ำซ้อนนะแต่ตอนนี้ต้องคิดว่าไอ้ที่เราเก็บได้ 1,000 เนี้ยกับตัววอลุ่มถ้าเกิดมันเอฟเฟกต์แล้วลดลงไปจริงๆเนี่ยแล้วเราจะกลับตัวยังไงในเมื่อเราประกาศไปแล้วเราจะไปตามทีหลังมันก็จะลำบากครับ
1: อันนี้มันมีผลต่อคนไทยด้วยไหมฮะที่เราจะเรื่องของการเดินทางมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเรามันจะซบเซาไปด้วยฮะ
0: ใช่ฮะก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนไทยบางส่วนที่ยังโดยเฉพาะช่วงที่ประกาศใหม่ๆอ่ะนะ
1: คร
0: ับ ผมเชื่อว่าหลายคนบอกงั้นก็ไม่ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าน ะเหมือนตอนนี้น้ำมันราคาแพงตั๋วเครื่องบินแพงแล้วสายการบินก็ไม่คุ้มสายการบินก็ทยอยประกาศลดเที่ยวบินไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมุมเนี้ยที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวน้อยลงทำให้ตั๋วเครื่องบินมันไม่เต็มลำแล้วเขาต้องมียกเลิกเนี่ยมันท้ายที่

0: สุดเครื่องบินก็ไปกลับเหมือนกันนะเราออกไปประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็จะต้องบินกลับมา
1: คร
0: ับ เพราะนั้นเราก็ขาดพาหนะที่จะลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศเรา
1: ครับ
2: คือปัจจุบันเนี้ยตอนน้ำมันแพงอารมณ์การท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหลายสายการบินมีการรวมไฟนะเคยบ่ายและเย็นเนี่ยตอนนี้เหลือเย็นอย่างเดียวนะฮะและที่สำคัญก็คือจำนวนเครื่องบินลดลงไปด้วยนะครับบางไฟบางสายการบินดีเลย์หลายชั่วโมงเลยครับตอนนี้ฮะเริ่มถี่ขึ้นแล้วครับ
0: ครับคือหลังโควิด-19เนี่ยตอนนั้นน่ะเราทั่วโลกอ่ะนะทุกคนน่ะอยากจะออกไปเที่ยว
1: คร
0: ับ โมเมนต์นั้นน่ะอยากจะออกไปเที่ยวแต่ประเทศไทยที่เรากลับมาได้ไม่ถึงยอดเดิมนะก็เพราะว่าเครื่องบินก็ไปซ่อมกันเนี่ยในช่วงโควิด
1: ครับ
0: คือจำนวนเครื่องบินที่บินมาน่ะมันเต็มทุกลำแต่ว่าจำนวนเที่ยวมันน้อยเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่จำนวนไฟบินลดลงเนี่ยมันกระทบในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในระดับนึง
2: อันนี้กระทบกับภาคโรงแรมด้วยไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
0: ก็แน่นอนนะคือคนมาน้อยคนที่มาแขกมาพักโรงแรมก็มาน้อยคนที่จะออกไปเที่ยวจะไปลองสตรีทฟู้ดก็ไปน้อยนะจะไปศูนย์การค้าหรือจะไปชุมชนไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมันก็น้อยลงไปตามระดับ
1: ครับ
2: อย่างอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาหาดใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยช่วงเนี้ยตุลาพฤศจิกายนมันจะเริ่มมีการจองจากนักท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์มาแล้วแต่จนถึงณวันนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาเลยอะ
0: ก็อาจจะเป็นภาพจำกับกังวลว่าพอดีเมื่อปีที่แล้วมันท่วมหนักใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วก็หน้าฝนแล้วก็ข่าวต่างๆว่าน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวระวัง 3-4 วันนี้จะตกนะโดยเฉพาะภาคใต้อย่างนี้ก็เป็นความกังวลเพราะว่ารอบที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนมาเลเซียที่เข้าไปที่หาดใหญ่นี่ก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรคือกลับประเทศไม่ได้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาขับรถเข้ามาเขาก็รถเสียหายจมน้ำจำนวนเยอะเหมือนกันคร
1: ับ
2: ก็เนี่ยครับปีที่แล้วก็ประมาณช่วงนี้เลยแหละครับประมาณนี้ครับประมาณสัก17ตุลาเนี่ยประมาณ
0: ก็จะเป็นภาพจำเขาก็แบบเที่ยวได้ทั้งปีแต่ช่วงนี้รอดูสถานการณ์ดีกว่า
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าคือทางสมาคมก็มองว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จริงมันก็เหมือนจะเป็นการซ้ำเติมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในเวลานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะเพราะว่าตัวเครื่องบินมันก็แพงขึ้นมาจริงๆนะมันยังไม่ได้กลับไปในจุดที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะครับแล้วก็เรามาเก็บเพิ่มตรงนี้อีกรวม3รายการเนี่ยมัน 2,570 บาท
1: ครับ
0: มันค่อนข้างเยอะนะครับ
2: 2,570 บาทต่อคนนะถ้าเกิดเขาเดินทางเป็นครอบครัวนี่ก็หลักหมื่นนะครับ
0: ใช่ฮะ
2: ครับแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าช่วงนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมน่าสดใสขึ้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มมีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกฮะเห็นว่ายอดจองโรงแรมโซนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานที่ใกล้ๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเป็นหมื่นห้องเลยเหรอครับ
0: ใช่ฮะก็เราคาดการณ์ว่าคนเดินทางทั้งหมดประมาณ 15,000 คนแล้วก็ห้องพักขั้นต่ำน่าจะมี 10,000 ห้องในช่วง7วันนี้นะครับ
2: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเลยไหมคร
0: ับก็ส่งผลดีครับโดยเฉพาะโรงแรมเรียกว่า5ดาวเนาะ4ดาวหรูๆหน่อยนึงแล้วก็ในโซนสุขุมวิทพระราม4แล้วก็แถวๆริมแม่น้ำบางรักอย่างเงี้ยนะครับก็เดินเพราะว่าเข้าใจว่าราชการหยุดรถคงไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาก็พวกนี้ก็คือโรงแรมกลุ่มนี้น่าจะ 90% อัพทุกโรงแรม
2: ครับ
0: แล้วก็ฐานลูกค้าเดิมเขาเนี่ยถ้าเวลามาแล้วโรงแรมนี้เต็มเขาก็จะเลือกโรงแรมอื่นที่มันกระจายตัวออกไปก็ยังไงก็เป็นอันนี้ส่งที่ดีครับ
2: ก็เห็นว่าเฉพาะค่าใช้จ่ายรายหัวนะเฉพาะการประชุมรอบนี้นะครับไม่เหมือนนักท่องเที่ยวปกติธรรมดาที่แค่เฉพาะหลักพันหลักหมื่นอันนี้หลักแสนเลยนะ
0: ใช่ฮะคาดการณ์ว่าประมาณสัก90,000ถึงแสนหนึ่งต่อคนนะเพราะหนึ่งอยู่นานสองเนี่ยเขาประชุมเกือบทั้งวันนะบางทีประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจแต่ว่าวันที่เขาไม่ได้มีวาระประชุมเขาก็ต้องมีประชุมย่อยที่โรงแรมกับกินข้าวกินอาหารในโรงแรมหรือไปร้านอาหารแล้วก็พอพ้นตารางทุกคนก็คงอยากมามีประสบการณ์ที่ดีกับ กรุงเทพนะครับก
1: ็
0: คง

0: ออกไปจับจ่ายใช้สอยไปลองทานอาหารต่างๆ
1: ครับอันตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับนอกจากโรงแรมแถบๆที่สถานที่จัดการประชุมแล้วเนี่ยมันมีจุดอื่นที่เขามียอดจองเพิ่มขึ้นจากการประชุมรอบนี้ครับ
0: ที่เห็นก็จะเป็นแถวพวกโรงแรมริมแม่น้ำทั้งหลายแหละนะครับครับแล้วก็บางทีบางคณะเนี่ยที่เขาเป็น VIP เนี่ยตัวครอบครัวเขาอาจจะอยู่โรงแรมอื่นไม่ได้อยู่กับทีมงานแต่ว่าพอตัวคู่สมรสเนี่ยประชุมเสร็จก็อาจจะตามไปจอยที่โรงแรมเพื่อเป็นรีแลกซ์ไม่ได้อยู่ในโหมดทำงาน
2: ครับยังเรื่องของบรรยากาศช่วงปลายปีเนี่ยไทยเรากำลังจะเข้าสู่โหมดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยนะสถานการณ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมการจองเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ในกลุ่มของเดินทางระยะไกลยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะว่าเราได้เช็คกันตลอดเนี่ยก็ยอดจองที่เข้ามาล่วงหน้าเนี่ยมันใกล้เคียงปีที่แล้วหรือดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับ
2: ครับ
0: แต่ช็อตฮอลล์ที่เมื่อกี้พูดไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือจากจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ย
2: ครับ
0: มีแนวโน้มที่มันจะต่ำลงยกเว้นจีนนะจีนปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วคร
2: ับ ครับมีผลสำรวจมาไงว่าอยากจะไปไหนระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาคเนี้ยเข้ามาภูมิภาคนี้มากกว่าญี่ปุ่นนะฮะช่วงเนี้ยครับสำหรับจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรานะครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะแต่ว่าช่วงที่เราผ่านโกลเด้นวีคมาของจีนนี่ก็คือดีกว่าปกติแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นิดหน่อยนะครับว่าจีนน่าจะเข้ามามากกว่านี้ก็ยังวันสูงสุดน่าจะประมาณ 25,000 คนนะครับ
2: ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลกับหลายจังหวัดแล้วก็เศรษฐกิจเราที่ยังเปราะบางอยู่มันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาไหมครับ
0: ผมว่ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่หาดใหญ่กับมาเลเซียใช่ไหมครับที่เขากระทบชัดเจนแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีตามพื้นที่ตอนนี้ที่ดูแล้วเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมามากพอสมควรก็เป็นพวกจันทบุรีพวกเนี้ยนะครับตรงนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างนครนายกเนี่ยบางส่วนบางรีสอร์ทเขาก็อยู่เหนือเขื่อนนะครับ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้พูดนครนายกก็ไม่มีใครไปแล้ว
2: เขาเหมารวมทั้งจังหวัดไปเลย
0: ใช่ใช่แล้วเส้นทางเดินทางมันผ่านมันน่าจะยังท่วมอยู
2: ่ครับ
0: นะครับคือตัวโรงแรมอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าธุรกิจก็ไม่เกิด
2: ก็อย่างไรก็ตามจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ทางการเองโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเองก็ปรับลดไม่เยอะเนี่ยสำหรับปีนี้แม้ว่าเรามีปัญหามากมายหลายด้านนะครับ
0: ครับก็ตัวเลขที่บันทึกเนี่ย9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ติดลบอยู่ 3.8%
2: ครับ
0: แต่ก็ยังผมก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าที่เราบันทึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเราเนี่ยคือต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาผ่านด่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะทางบกทางทะเลทางอากาศเนี่ยเรานับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้มันมีประเด็นว่าตอนที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวกับสาธารณสุขเขาชี้แจงเราเรื่องที่จะเก็บ450บาทจะเอาไปซื้อประกันเนี่ยก็เราก็ฟังว่ามีหนี้เสียจากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 7,000 ล้าน
2: คร
0: ับ ตอนแรกผมโอ้ทำไมมันเยอะจังแล้วก็พรีเซนต์ไปเรื่อยพอผ่านไปอีกสัก2สไลด์เขาก็บอกว่า3อันดับแรกของชาติที่หนี้เสียเยอะเนี่ยก็คือพม่า
2: ครับ
0: กัมพูชาแล้วก็ลาว ซึ่ง3ชาตินี้ถามใครเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแรงงานนะเปล่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยว
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แรงงานเนี่ยมันก็จะมีประกันสังคมกับมีทำประกันเพื่อสุขภาพของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: นะครับแต่ก็เหตุผลบอกว่าเพื่อจะไปซื้อประกันมันผมว่าตอนนี้ประเทศไทยนะในเรื่องของนิยามนักท่องเที่ยวเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกัน
3: ต้องให้ชัดกว่านี้คร
0: ับแล้วก็เวลาเราเอาตัวเลขมาบริหารงานภาคท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะได้ตรงแล้วก็ชัดเจนกว่าแทนที่จะเอาตัวต่างด้าวทั้งหมดที่ผ่านตม.ครับ
2: นะฮะคุณเทพเสียประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีเอาค่าเหยียบแผ่นดินแล้วก็ค่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เขากำลัง

0: ิดรับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยนอกเหนือจากจุดยืนที่อธิบายเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเห็นว่าทำหนังสือไปถึงสรรพากรแล้วเหรอครับ
1: ทำแล้วครับในส่วนของ 1,000 บาทนี่ทำแล้วครับ
0: ครับคือคัดค้านเราไม่เห็นด้วยเลยมันน่าจะมีผลกระทบมากกว่า
1: ใช่ก็ขอให้เขาเบรกแล้วก็ไปสตัดดี้มากกว่านี้ครับในเบื้องต้นคือยังไม่ได้ว่าอยากให้เลื่อนคืออยากให้หยุดไว้ก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ทำการศึกษาให้รอบด้านมากกว่านี
0: ้ครับครับครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อธิบายบอกว่ายอดจองเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวแล้วโรงแรมระดับ 2-3 ดาวฮะสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าปกติ 2-3 ดาวมันก็จะอยู่ในโลเคชันที่ไม่ค่อยได้ดีเท่ากับโรงแรม5ดาวใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ในบางครั้ง 2-3 ดาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วย
2: ครับ
1: นะก็แต่เท่าที่เราสำรวจเนี่ยตัวโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราเห็นภาพของเวลาท่วมที่เชียงใหม่หรือที่หาดใหญ
0: ่ครับครับ
1: ส่วนใหญ่มันจะท่วมที่ถนนแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาก็จะมียกพื้นฟลอร์ชั้นแรกเนี่ยสูงพอสมควรอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็การท่วมไม่ได้ท่วมครอบคลุมทั้งกรุงเทพมันก็เป็นบางส่วนภาคตะวันออก
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ประมาณ7วันก็น้ำก็ระบายส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เคลียร์ออกเกือบหมดแล้ว
0: ครับครับ
1: เราก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นคร
0: ับโอ้โหแต่ไอ้ภาพที่มันออกไปทั่วโลกอะกระเป๋าค้างเป็นหมื่นๆใบอะไอ้ตัวนี้มันกระทบไหม
1: ผมว่าอันนี้กระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะแล้วก็เขาไม่ได้ดูใกล้ชิดกับข่าวแบบเรา
0: ครับ
2: คร
1: ับ นะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่เป็นคนบริหารตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่เวลาภาพเขามองเขาคือมองว่าส่วน
2: ประเทศไทย
1: การบริหารท่าอากาศยานของประเทศไทยมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหามันก็คลุมไปหมดว่าแล้วจังหวัดอื่นก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้อะไรเงี้ย
0: ครับมันสามารถคิดไปได้หมดนะฮะแล้วถ้าเรามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะท่องเที่ยวอ่ะกระเป๋าค้างอยู่3วันนี้มันล้วนเลยนะฮะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับจะไปยังไงฮะ
1: ใช่ฮะล้วนนะล้วน
0: ครับครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เคลียร์เขาเคลียร์หมดแล้วน้ำท่วมก็เคลียร์แล้วกำลังที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเราจะเหมือนกับกระตุ้นการท่องเที่ยวจัดอีเวนต์เพื่อจะรอฤดูหนาวนี้พอจะทันอยู่ไหมครับเนี่ย
1: คงไม่ทันนะแล้วก็ถ้าอยากจะกระตุ้นแบบยั่งยืนเราพยายามลดงานอีเวนต์ให้น้อยลงดีกว่านะครับมันควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประจำปีอะไรก็แล้วแต่เหมือนสงกรานต์อย่างเงี้ยได
0: ้ครับเพราะอย่างนั้นได้ยั่งยืนกว่าใช่ไหม
1: มันยั่งยืนกว่าครับ
2: แต่อีเวนต์ที่มาเป็นรอบๆเป็นปีๆไปนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปใช่ไหม
1: สิ้นเปลืองฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ปีหน้ามาหรือเปล่า
2: แ
1: ล้วป
2: ี
1: น
2: ี้
1: มาฉันก็ไม่ได้ตามข่าวทันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉันมาอยู่แล้วแต่แบบมีงานนี้เหรองั้นฉันแวะไปดูหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้รอให้ฉันตีตั๋วเพื่อจะมางานนี้ครับ
0: เอาอย่างพัทยาเขาจะมีเป็นประจำทุกปีนะเทศกาลอ
1: ย่างนี้ได
0: ้เทศกาลดนตรีเทศกาลพลุของเขาเนี่ยนะฮะกำหนดเป๊ะเลยไอ้อย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะ
1: คือพอมันจัดเป็นแบบต่อเนื่องแบบนี้มันก็จะเป็นธรรมเนียมที่แบบอ๋อโอเคอย่างนี้มาได้เป็นเทศกาลดนตรีเขาอย่างนี้เข้ามา
0: ครับครับอย่างของเราเนี่ยแข็งที่สุดเนี่ยก็คือสงกรานต
2: ์
0: เขาปักหมุดหมายเลยนะฮะกล
1: ับ
0: ไปเนี่ยเขาบอกว่าจิตตกเลยเมื่อไหร่จะถึงตัวเมษายนสักทีนึง
2: นับย้อนนับเวลาถอยหลังเลย
0: นับเวลาถอยหลังเลยอ่ะไอ้อย่างเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้คือมันแข็งแล้วสำหรับเรื่องภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะสงกรานต์บ้านเรานะครับ
1: ครับคือจริงๆถ้ามองในรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจัดงานอีเวนต์เนี่ย
0: ครับ
1: เราต้องดูว่างานอีเวนต์นี้เรามีใครมาบ้าง
0: ครับ
1: นะฮะคือสงกรานต์ที่มันดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นสาดน้ำนะ
0: ครับ
1: แต่บรรยากาศที่คนไทยไปเล่นเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้ระหักที่เป็นเสน่ห
2: ์ครับ
1: นะครับเราจะเห็นเลยว่าอย่างปีนี้ต่อให้สีลมคึกคักเนี่ยมันจะมีคนไทยอยู่ประมาณ 6-70% นะ
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นต่างชาติเล่นกันเอง 100% ก็ไม่สนุกนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศเนี่ยเสน่ห์ของประเทศเราคือประชาชนชาวไทยเรานี่แหละที่มีมิตรไมตรีแล้วก็มีความสนุกสนานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้มันเกิดได้แต่ว่าถ้าเราจัดงานอีเวนต์แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เราซะเยอะแล้วเป็นต่างชาติเป็นเมเจอร์หลักเงี้ยมันก็ไม่สนุกหรอกผมว่า
0: ใช่ฮะเขาตื่นตาตื่นใจสาดกันทุกพื้นที่สาดกันทุกซอยไม่โกรธกันเลยอ่ะเนี่ยเปียกไม่เป็นไรเนี่ยนะ
1: อันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยคือประเทศเพื่อนบ้านบางทีเล่นกันมันก็ไม่สนุกเท่าเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันครับ
0: ครับครับ

0: ถามอีกนิดนึงครับอุปสรรคภาคท่องเที่ยวของเราที่มันยังโตได้ไม่เต็มที่มันมีจับอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งนะผมยกตัวอย่างนะไอ้เรื่องของโลจิสติกที่ในการเชื่อมระหว่างจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ กับเมืองรองเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่มันมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่มันมีผลกระทบที่เราโตขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ครับ
1: ตรงประเด็นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือเราก็พยายามอยากจะกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติกับภายในประเทศแต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไปทางเหนือแล้วกันแล้วเราจะไปเมืองรองจังหวัดรองที่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายน่านพวกนี้
0: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายแพงกว่านะครับเสียเวลาเดินทางนานกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็สมมุติว่าเขาตัดสินใจไปนอนสักคืนนึง2วัน1คืนเราไม่แน่ใจว่าแหล่งท่องเที่ยวในจุดที่เขาจะไปเนี่ย
0: ครับ
1: มันคุ้มให้เขาย
2: อมเสียเวลาหรือเปล่า
1: เวลาและเดินทางแพงกว่าไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางจังหวัดหรือทอต้องไปพัฒนาตรงนั้นแล้วก็ถ้าอย่างกรณีรถไฟไปถึงแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าลงจากรถไฟแล้ว
0: จะไปต่อ
1: ที่พักหรือจะไปเที่ยวต่อที่ไหนมันจะไปยังไง
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เราต้องแก้ไขปัญหานี้มันถึงจะทำให้การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองได้ดีขึ้นครับ
0: คือรัฐบาลก็เห็นปัญหานี้นะ55จังหวัดเมืองรองพยายามที่จะเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางแต่ก็มันก็ยังไม่คืบหน้าไปเท่าไหร
1: ่คือผมก็มองว่าน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วบางที่เริ่มโปรโมทเมืองรอง
2: เมืองรองใช
1: ่คือโปรโมทปูมเดียว55จังหวัดมันพัฒนาไม่ทันนะ
2: ครับ
1: จริงๆมันน่าจะคัดมาสักปีละ5จังหวัดแล้วก็ทำจริงจังให้มันพร้อมแล้วก็ร้อนว่าปีนี้5จังหวัดปีหน้าอีก10จังหวัดก็ได้แต่ว่าพอประกาศทั่วไปเราคนไทยเรายังงงให้เราจะเริ่มจังหวัดไหนดี
0: ครับ
1: แล้วก็การพัฒนาด้วยถูกไหมฮะเงินมันก็ประเทศก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเยอะ
2: มีค่าที่ต้องจ่ายไปเยอะในช่วงนี
0: ้ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหก็หลายปัญหาเหลือเกินนะฮะการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องหนึ่งมาเยอะก็จริงสำหรับท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าก็มาจังหวัดซ้ำเดิมอ่ะนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพประมาณเนี้ยนะ5จังหวัด6จังหวัดเนี่ยเราอยากให้เขากระจายแต่ว่าคงว่าให้เขาไปกระจายเนี่ยก็เราก็ยังไม่มีโครงการอะไรที่ให้เขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลควรจะเร่งแก้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ขอบคุณนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
1: ครับผมยินดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยก็สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งรายได้หลักเรานะพี่รงที่ว่าคือแต่ละปีเราก็ต้องมีการตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวนี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามีการตั้งเป้าว่าในส่วนของทางเมียนมาเวียดนามลาวมาเป็นนักท่องเที่ยวด้วย
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากภาคแรงงานที่เข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2: ครับ
0: สปป.ลาวเมียนมา
2: ครับ
0: และกัมพูชาคนระดับกลางของเขากับระดับไฮของเขาเนี่ยนะ
2: ครับ
0: เขามาใช้บริการบ้านเรา
2: เยอะมาก
0: นะฮะ
2: ใช่ครับมานอกจากนั้นในส่วนของแถวตะวันออกกลางที่มา
0: ใช่ครับ
2: มาเรื่องของเวลเน็ตเนี่ยก็เยอะ
0: ใช่ครับ
2: ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาพูดถึงอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องของเมืองรองเนี่ยก็มันเป็นหลายๆยุคหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันเหมือนกันนะพี่รองแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคนไทยเองเนี่ยก็ยังงงยังขับสนแม้ว่าอย่างคนในพื้นที่อะอย่างถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในภาคเหนือเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจังหวัดใกล้ๆอ่ะมันมีหลายงานหลายที่อย่างถ้าเกิดจะใกล้ๆนี่แหละเรื่องของลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าเกิดคนจะพุ่งเป้าไปอ่ะสุโขทัยมีหลายเรื่องไฟมีสุโขทัยม
0: ี
2: ตากมีเชียงใหม่มีโคมไฟในต่างๆเนี่ย
0: เรียกว่ากระทงสาย
2: ใช้
0: กะลา
2: ใช่ไหม
0: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขา
2: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามีวันเดียวไงใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเชียงใหม่แล้วเรื่องของการปล่อยโคมต่างๆแม้ว่าจะมีเรื่องของมีข้อกำหนดมากมายมาในช่วงระยะหลังๆที่ห้ามปล่อยในช่วงเวลาไหนบ้างห้ามปล่อยในพื้นที่ไหนบ้างแต่ว่าในพื้นที่ใกล้ๆอย่างลำพูนเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆของเชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปได้สะดวกเขาก็จะมีงานโคมงานโคมงานตรงแถวๆของเจ้าแม่จามเทวีเนี่ยเขาจะมีงานที่น่าสนใจแล้วก็คือคนในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดถึงคนแถวบ้านเนี่ยคือแทบถ้าพูดถึงไปเชียงใหม่อาจจะไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ละไปทางลำพูนดีกว่าเพราะว่า
0: 20กว่าโลเอง

0: มันใกล้กว่าแล้วแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะมันสามารถเดินทางได้สะดวกแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพุ่งเป้าก็คือไปเชียงใหม่ไปตัวเมืองเชียงใหม่เลยงานโคมเชียงใหม
1: ่ก็ส่วนใหญ่จะไปลำพูนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาออกกำลังกายชาร์เตอร์ไฟล์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เหมาลำมาเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนะฮะมาออกรอบมาออกกวนสนามกอล์ฟที่ลำพูนนะฮะมาอยู่สัก2วัน3วันแล้วก็เอาเช่าเหมาลำกลับเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งภาคการท่องเที่ยวอีกอย่างนึงอันนี้มันก็ต้องเอาเป็นโซนๆแต่ละพื้นที่ไปนะฮะมาชิมอาหารการกินนะฮะมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬานะฮะส่วนเชียงใหม่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงที
0: ่
1: เขาโอ้โหจะขึ้นเขาจะเล่นน้ำตกจะเที่ยวในเมืองมีหมดครบทุกอย่างนะครับแต่จังหวัดเมืองรองเหล่านี
0: ้
1: ก็ต้องสร้างจุดเด่นสร้างจุดแข็งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่ของภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็จังหวัดเขาก็ต้องประชาสัมพันธ์โปรโมทพื้นที่ของเขาด้วยบางทีไปจังหวัดนี้มีท่องเที่ยวอะไรบ้างนะเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ยจะรอประชาสัมพันธ์จากท่องเที่ยวจังหวัดไม่ได้แล้วเที่ยวแม้นักท่องเที่ยวเขาทำยังไง
0: ยังไงฮะ
1: เขาเซิร์ชใน AI เลยนะ
0: ครับ
1: ขอ AI ผมจะไปท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนมันมีเส้นทางมีรูทท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ผมจะไป2วันเนี่ยมีไปที่ไหนบ้างเชื่อไหมว่า AI มันขึ้นมาเลยครับ
0: ใช
1: ่แล้วกำหนดด้วยนะฮะผมมีค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นท้วนๆเนี่ยนะเที่ยวอะไรได้บ้างของจังหวัดลำพูน
0: ครับ
1: เราก็ตามรอย AI ไปเลยเพราะก่อนนี้เราตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ไง
0: ใช่แต่อย่างน้อย AI เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับให้ข้อมูลไปว่าขอหลักฐานอ้างอิงนะไม่ใช่บางทีเนี่ยบางเคยเซิร์ชอยู่เหมือนกันบางทีให้ข้อมูลมาดิบดีสวยงามเลยแต่ว่าบางแห่งบางสถานที่มันปิดไปแล้วไม่ได้เปิดบริการหรือว่าเปิดทำการแค่บางช่วงบางเวลาไม่ได้เปิดทุกวัน
1: หลังๆเนี่ย AI เขาพัฒนาขึ้นนะครับเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐานที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารมวลชนที่อัพเข้าไปในโลกโซเชียลนะครับเขาก็ดึงมาแล้วประมวลให้เราเลย
0: ครับอันนี้มันก็จะเป็นอันหนึ่งช่องทางหนึ่งที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้เยอะจะไม่ค่อยดูถ้าเกิดเป็นเพจจากทางการอะไรต่างๆเนี่ยบางทีภาพเราจะเห็นว่าโอ้ยภาพมันสวยนะแต่เราก็จะดูว่าภาพเนี่ยเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไปติดตามจากบรรดาอินฟลูหรือว่าติดตามจากบรรดาเพจต่างๆที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นภาพสภาพจริงมากขึ้นแล้วเห็นความเรียวความทันสมัยความล่าสุดอะไม่บางทีบางภาพมันเป็นภาพเก่าแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่เราจะไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพล่าสุดมันเป็นยังไงในตรงนี้มันก็ช่วยได้ทำให้เห็น
1: นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาใช้ระบบเนี้ยเขาใช้วิธีเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เดินทางมาครอบครัวหรือว่ามากันเองเนี่ยเขาไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์แล้วนะครับเราจะเห็นได้ถืออะไรเนี้ยมัน
0: น้อยลง
1: น้อยลงละเขาจนใหญ่ก็จะมากันเองละ
0: ใช่ก็จะเห็นภาพแค่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังจะเห็นเป็นคณะถือธงทัวร์ไปนะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นถ้าไปตามจุดต่างๆเราจะเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆ
1: ก็ไปแถวๆเนี่ยราชเทวีนะฮะไปแถวๆเนี่ยถนนใจกลางเมืองเนี่ยนะครับราชประสงค์อะไรประมาณเนี้ยร้านอาหารอะไรเขาบอกว่าเซิร์ช AI กันมาเลยนะครับว่าผมอยากจะกินรสชาติแบบเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพาผมไปหน่อยราคาเท่าไหร่เขารู้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันหัวเขาเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ
0: ใช่เพราะอย่างน้อยมันก็จะเจาะจงไปเลยเฉพาะกลุ่มบางคนรสนิยมแบบนี้อยากดานอาหารแบบนี้ราคาเท่านี
1: ้
0: ก็สามารถเลือกไปได้ไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มันอาจจะเป็นทางการแล้วก็ดูอาจจะดูเวอร์วังไป
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่คุณอิสระชนคุยเข้ามาคะแนนเลือกตั้งบอร์ดสปส.เข้ามาบ้างหรือยังครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มนับ6โมงไหมเหรอ
0: ตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วเริ่มนับ
1: เ
0: พราะหลังจากที่ปิดหีบตอนปิดหีบตอน4โมงเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประมาณก็เริ่มมีการนับกันแล้วก็เหมือนกับมีรายงานบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าในส่วนของทางการสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าทางการเขาคาดว่าน่าจะผลยังไม่เป็นทางการและน่าจะได้รับรู้รับทราบกันหลังจากเสร็จรายการเราเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะฮะ
0: ครับ
1: คุณเลิฟอีสบอกว่ากินเจฮาโลวีนลอยกระทงปีใหม่วาเลนไทน
0: ์ครับ
1: จ่อแล้วนะฮะทำให้ดีๆนะครับงดอีเวนต์เฉพาะกิจเยอะหน่อยครับ
0: ครับ
1: จริงๆฮะเราฮาโลวีนบ้านเราก็เด่น
0: บ้
1: านเราก็ดังนะคนไทยเนี่ยอะไรที่เป็นเทศกาลของนานาชาติเนี่ยเราจัดได้ดีเราทำได้ดีเลยแหละครับ
0: ครับ
1: มีลอยกระทงเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราวาเลนไทน์อีกนะครับ
0: ครับ
1: บอกรักกันทั่วประเทศอ่ะบ้านเราก็ทำได้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยกนอกเหนือจากสงกรานต
0: ์
1: ที่แข็งโป๊กอยู่แล้วบ้านเราอ่ะนะครับ
0: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็ผมเข้าไปดูนะผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศยังไม่เป็นทางการนะครับสำหรับบอร์ดสปส.นี่นะครับก็คะแนนเพิ่งเข้ามาหลักร้อยหลักพันเองอะนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการลงคะแนนวันนี้เป็นอย่างไรคือพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราส่งมาเนี่ยเอากทม.ก่อนกทม.เนี่ยนะฮะวันนี้ที่ทางเลขาประกันสังคมเข้าไปลงพื้นที่มาครับคุณจิรภาบุญรัตน์เนี่ยนะฮะเลขาสปส.เนี่ยก็ลงไปดูความเรียบร้อยไปอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีแล้วก็ไปสมุทรปราการมากทม.หลายพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
2: แต่ก็บอกว่ามันก็คึกคักนะคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนใช้เวลาค่อนข้างนานหน่
1: อ
2: ยนะฮะเนื่องจากว่าเลือก7คนน่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็คือการประชาสัมพันธ์การโปรโมทเนี่ย
1: ต้องจำเลขเข้าไปด้วย
2: นั่นแหละต้องเขาให้จดไปได้ด้วยนะครับแต่อย่าไปเปิดเผยคนอื่นเนี่ยนะ
1: คร
2: ับเขาบอกตัดสินใจค่อนข้างยากแต่พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดวันนี้ช่วงเช้าๆจนถึงเกือบเที่ยงเนี่ยนะฮะเบาบางมากๆเขาบอกอย่างนั้นเนื่องจากอะไรครับตรงกับเทศกาลกินเจนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมตาลสารเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทางนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงบ่ายๆซึ่งจะมาใช้สิทธิ์กันนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองทางด้านของพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งก็บอกว่าเรื่องภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะพี่รอนแล้วก็มองว่ายอดของคนที่มาใช้สิทธิ์ในปีนี้มากกว่าปี2566เนี่ยเกินกว่า3ล้านเอ้ย300%ก็คือเกินกว่า4เท่าตัวนะครับแต่ว่าเนี่ยบอกภาพรวมในวันนี้คือคนตื่นตัวกันเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของศรีราชาที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 260,000 คนและก็ที่สมุทรปราการประมาณ 200,000 คนซึ่งในขณะที่กทม.แล้วก็อย่างที่พี่ลงมาไปในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างบางตาเพราะว่ายังมีเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของบางพื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอย่างที่สมุทรปราการเนี่ยเดินทางมาเมื่อเช้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้มันมีอะไรกันปกติวันอาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะรถติดรถมันต้องโฟลว์มากกว่านี
2: ้
1: ก็ยังคิดว่ามันตรงนี้มันเคยมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่ามันก็คลี่คลายไปได้หลายวันแล้วแต่ทำไมวันนี้รถติดเนี่ยผมนั่งนึกมานั่งอยู่บนรถตั้งสติได้อ๋อวันนี้มีเลือกตั้งประกันสังคมโอ้โหไม่น่ารถติดยาวนะพี่ลงแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงสายๆเนี่ยพอมาเห็นข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ประกันตนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกัน
2: ก็ตัดสินใจกันครับจะเอาปฏิทินจะเอาบวกหรือจะเอาอย่างไรยังไงใช่ไหม
1: ครับ

0: ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะถ้าจะเอาอีกฝั่งหนึ่งปฏิทินจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าพอมันมีประเด็นปฏิทินมาตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเรื่องของงบประมาณที่มันใช้ไปเนี่ยมันเกินไปหน่อย
1: ครับก็เขาทำความเขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจความคิดเห็นแล้วนี่ว่าจะเอายังไงผลออกมามันก็ไม่เป็นไปตามผลที่ออกมาเขาบอกเขาทำสัญญาไปแล้วไง
0: ครับนั่นแหละแต่ว่าทั้งนั้นก็คงต้องรู้ว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ยก็มีทุกปีนะก็เห็นอยู่ทุกปีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะไปเรื่องอื่นๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีโอ้โหที่ประจรลงท้าจริงๆนะ
0: ครับเมื่อวานลงใต้
1: เมื่อวานไปปัตตานีไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดวันนี้ไปเพชรบูรณ์ฮะ
0: อุ้มพระใช่ไหม
1: เป็นประวัติศาสตร์ของงานอุ้มพระดำน้ำเลยนะฮะที่มีนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเพราะจริงๆเนี่ยแม่งานหลักของทุกปีเลยนะ
0: ค
1: ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะที่จะต้องอุ้ม
0: ต้องลงน้ำด้วย
1: ใช่ดำลงไปเนี่ยนะ3รอบอะครับ
0: ครับแต่ว่าในวันนี้ก็คือมีนายกรัฐมนตรีรวมถึงภริยาก็เดินทางไปเป็นประธานด้วยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินใส่ชุดโหสีเหลืองแบบเหลืองออกทองๆด้วยแล้วคือเด่นที่สุดในงานคือเดินไปทางไหนได้เห็นชัดมาก
1: ทีมงานข้าราชการก็ใส่ชุดสีน้ำเงินกันหมด
0: ใช่
1: ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ชุดพระราชทานเหมือนใช่ไหมคอพระราชทานอ่ะใช
0: ่
1: ไหมครับท่านผู้ว่าเอ่ยรองผู้ว่าท่านนายอำเภอปลัดข้าราชการระดับสูงของเพชรบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: เขาโทนน้ำเงินกันหมดมีนายกรัฐมนตรีเหลืองไปเลย
0: ใช่เขาคงต้องรู้เพราะว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าชีพจรลงเท้ามาก
1: ครับ
0: เหนือจดใต้แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยคือตอนแรกเดิมทีนายกรัฐมนตรีไม่มีกำหนดการทำเนียบนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยก็จะมีประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทุกวันตอน10โมงซึ่งตอนแรกนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกอีกท่านนึงไปดูแต่ว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานเองในการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะ
1: เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดภาคใต้นะฮะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนด้วยนะครับไม่อยากให้สถานการณ์มันซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็กระทบเรื่องของความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเลยฮะอย่างที่ได้คุยไปเมื่อช่วงแรกของรายการจนถึงณวันนี้ยอดจองห้องพักที่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยน้อยมากนะผู้สื่อข่าวบอกว่าน้อยจริงๆนะฮะแล้วก็สอบถามภาคการท่องเที่ยวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวก็รอดูท่าทีก่อนว่าหาดใหญ่จะเจอน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม
0: ่
1: นะฮะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรถ้าปีนี้เราบอกเขาอยู่ได้ไหมถ้าเราบริหารจัดการได้ดี
0: ก็เขาบอกถ้าเกิดทางรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เนี่ยให้แทงสวน
1: ให้รีบขนขึ้นที่สูงเลย
0: ให้แทงสวนเลย
1: ถ้าบริหารจัดการน้ำได้ดีนะฮะเดี๋ยวยอดจองจะมาเพราะว่านอกเหนือจากเดินทางมาทุกสัปดาห์แล้วนะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยคาราวานรถของเขาที่เขาขับเข้ามาถึง
0: หาดใหญ
1: ่เลยก็เขาเป็นที่นิยมอยู่นะมาทานอาหารมาท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็สองสามวันก็กลับมาเลเซียเข้าไปปีหนึ่งต่อคนเนี่ยเข้ามาหลายรอบนะแทบจะมาทุกเดือนอะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียทำไมยอดแต่ละปีเนี่ยพอพูดถึงว่าจีนมาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมาเลเซียกับอินเดียเนี่ยไล่กันมาเลยนะฮะบางปีบางช่วงเนี่ยมาเลเซียมาอันดับหนึ่งด้วยนะครับเอาพอถามดูพฤติกรรมอ๋อมันอยู่ใกล้กันไงพอวันหยุดเขาปุ๊บเขาเข้า
0: แล้วข้าม
1: มาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าอาหารการกินสถานบริการบ้านเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยนะมาพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาเมืองไทยดีกว่า
0: ใช่เพราะหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่ในแถวหาดใหญ่ก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องเขาคือวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็คล้ายกันแทบจะไม่ต่างครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเขาพูดภาษาใต้พูดภาษามาลายูเนี่ยก็พูดได้มีชาวจีนเนี่ยก็พูดได
1: ้ก็เราส่งตรงมาจากนี่เลยครับ
0: ครับ
1: ดอยแม่สันลองครับ ผมไปเนี่ยนะฮะที่เบตงเนี่ยปรากฏว่าโอ้พนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นคนให้บริการหรือว่าจะคุยกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจีนมาเลยนะคุยกันคล่องปลือเลยคุณน้องมาจากไหนเนี่ยมาจากดอยแม่สลอง
0: เชียงราย
1: พูดภาษาเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราบริการเต็มที
0: ่
1: สื่อสารกันรู้เรื่
0: อง
1: และขอโทษฮะพระหัตถ์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเบตงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฮะนั่นเลยนักท่องเที่ยวมาเลเซียครับเพราะอะไรฮะไก่เบตงปลานิลน้ำไหลนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะอาหารขึ้นชื่อของ เบตงอ่ะและช่วงเช้าๆ

0: จะมีไปจิบน้ำชาไปกินติ่มซำที่เป็นจีนโบราณนะฮะเฉพาะแค่ร้านนะอายุไปเลยร้อยปีอ่ะแล้วก็น้ำชาที่ก็น้ำชาเขาดูหอมแล้วก็ติดลิ้นมากนะฮะแล้วมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าโอ้โหฟินจริง
1: ๆโอ้ยจึงมันพูดถึงเวลานี้นะน้ำลายสอเลยตอนนี้ท้องเริ่มร้องอีกแล้ว
0: เชื่อไหมว่าไปเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดุยดุยเดินเข้าไป walk in เข้าไป
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: โต๊ะไม่มีโต๊ะนั่งนะครับคุณต้องเดินหาคนจนเมื่อยเลยนะ
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงอย่างที่บอกว่ามันก็สถานการณ์ด้วยสภาพฟ้าฝนเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมการเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของท่านรัฐมนตรีก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังแล้วก็ภาพน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วมันยังติดตาแล้วผลกระทบต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเยียวยาเนี่ยโอ้โหทวงแล้วทวงอีกถามแล้วถามอีกกว่าจะได้รับไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่รับผลกระทบที่จะได้รับเงินเยียวยารวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายเนี่ยกว่าเขาจะได้เงินเยียวยามันก็แม้มันก็เป็นอีก
0: เขาบอกว่าเขาบอกว่าภาคใต้ได้ไม่ครบทุกคนเลยนะหาดใหญ่ปีที่แล้วอะครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นปีนี้ที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนายกเลยสั่งไง
1: ครับ
0: อาทิตย์หนึ่งต้องได้นะซึ่งตอนเนี้ยเงินเข้าบัญชีไปแล้ว3รอบนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าบัญชีอีกเป็นหลักแสนแสนครัวเรือนฮะประมาณนั้นนะครับที่ครอบครัวละ 9,000 บาทก็คือน้ำเข้าไปถึงในบ้าน
1: ครับ
0: แล้วถ้าน้ำล้อมเนี่ยคุณจะได้ 5,000 บาทอันนี้เฉพาะเยียวยาเบื้องต้นนะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณต้องไปกรอกนะว่ามีตู้เย็นนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ในเรือนเสียหายมีอะไรบ้างกรอกรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงกับค่าเยียวยามันจะเท่าไหร่อ
1: ัน
0: นี้ใช้เวลาหน่อยแต่ก้อนแรกเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ครับยืดวันนี้อาทิตย์เดียว คุณจะได้เลย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมไปแล้วก็ต้องรอเรื่องของเงินเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปว่าก็คงต้องเตรียมการเพราะว่าคือจะบอกภาพจำมันชัดเจนนะน้ำท่วมแล้วมันเสียหายเยอะ
0: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะห่วงราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุ
1: ร
0: ีนะฮะส่วนนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้หนักหนาสาหัสก็คาดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งน้ำคงจะลงแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติอยุธยาบางพื้นที่นะบางบานยัง2เมตรครึ่งอยู่เลยนะคร
1: ับ
0: ชาวบ้านยังนอนอยู่บนถนนอยู่เลยนะครับ
1: ครับแม้ว่าในเรื่องของเจ้าพระยาจะเลิกคงที่การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 แล้วนะ
0: 2,001 นะฮะจากเดิมอาทิตย์ที่แล้ว 2,500 แล้วก็ค่อยๆลดลงไปว่าน้ำเหลือมาน้อยแล้วนะฮะแม่น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วด้วยนะ
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคน

0: ที่คุณรัก
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: นาฬิกา3นาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
5: เข้าไปดูข้อมูลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสำหรับเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าระบบแดชบอร์ดแสดงผลคะแนนเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้ในขณะนี้
4: คร
5: ับ เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขระบบเห็นเขาบอกว่าจะสามารถเข้าดูได้อีกครั้งหนึ่งตอนเนี่ย6โมงครึ่งน่าจะได้แล้วมั้งฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันยังหน่วงๆอยู่นะครับ
4: ครับ
5: ก็เข้าไปดูในเพจในโพสต์ของคุณสรยุทธนะครับเมื่อ58นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรยุทธบอกว่าผลคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้าครับนำลิ้วเลยทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนหลังนับคะแนนไปแล้ว 2.26% ส่วนทีมอินทรีย์พนัทไทยล้วนยังนำยังตามห่างๆอยู่นะครับก็ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับไปแล้วนะครับ 2.26% กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างเนี่ยผู้สมัครหมายเลข1ถึง7จากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าครอง7อันดับแรกเลยฮะนำลิ้วพอสมควรขณะที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังมีคะแนนนำโดยผู้สมัครหมายเลข38และหมายเลข41ถึง47ติดอันดับนำในการนับคะแนนช่วงแรกครับส่วนทีมอินซีของนายพนัทไทยล้วนยังมีคะแนนตามหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าในช่วงต้นของการนับคะแนนฮะยังนับไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดร่วมมีความคืบหน้าอย่างเหลืองๆเนี่ยเขากำลังนับกันอยู่นะฮะแล้วก็มีคะแนนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะถ้ามันตัวเลขมีแบบในนัยยะสำคัญมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับ
4: ครับอ่ะชั่วโมงนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะโดนกลบจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมไปเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของประเด็นที่เราติดตามกันก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งมันจะเป็นบทบาทหนึ่งของทางฝ่ายค้านที่จะใช้ในเรื่องนี้แหละในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยทางด้านของคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยก็ ยื่นและยื่นทางประธานและประธานสภาและในการยื่นขอเปิดอภิปราย18รัฐมนตรี
5: มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเขาขอเวลา5วันที่บอกว่ามากที่สุดอะไรเขาหลายคนก็บอกว่าเอ้าตอนนั้นเคยมีการอภิปรายไม่วางใจครม.ทั้งคณะนี่แต่ทั้งคณะก็ระบุตัวแบบเจาะจงเฉพาะหลักๆเท่านั้นนะครับไม่ได้อภิปรายทุกคน35 36คนใช่ที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอภิปราย18รัฐมนตรีและก็เน้นเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเนี่ยแรงไหมคุณอาทิตย์ว่าแรงไหม
4: ก็แรงแต่ว่าก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คงต้องรอดูเนื้อหารายละเอียดเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันกับนักวิชาการหลายๆท่านที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับอันนึงที่เรากังวลคือเรื่องของการเอาการบ้านมาเฉลยซะก่อนเร
5: ื่อง
4: ของการมาพูดมาในมากล่าวในช่องทางโซเชียลของแต่ละคน
5: พออภิปรายจริงๆแล้ว
4: อาจจะไม่มีอะไร
5: ข้อมูลที่เคยพูดไปแล้วนี่ใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่แม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงต้องรอดูเนื้อหาในการอภิปรายว่าจะยังไงแต่ว่าอีกประเด็นนึงอย่างที่

0: เพื่อง่ายไปทำบุญนะครับไปทำกันบ่อยๆอย่างตอนที่ตอนนั้นน้องวาสุนะพอวาสุก็น้องแหม่มน้องอะไรก็ไปทำบุญไปอะไรต่ออะไรกันนะเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีกิจกรรมเรื่องบุญนะก็ตั้งอสมทจังลูกทุ่งมหานครเราก็ที่วัดท่านก็ไปบ่อยนะอย่างกับที่คลองอะไรนะคลอง6หรือว่าคลอง6เนาะคลอง6นั่นก็ไปกิจกรรมไปมีไปเปิดอะไรนะทำกันของกิจกรรมของลูกทุ่งมหานครเรานะอันนั้นนะก็ถือว่าหลวงพ่อปัญญาท่านได้วางรากฐานไว้อย่างนี้มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของในแนวของหลวงพ่อนะจากหลวงพ่อปัญญานั้นจากหลวงพ่อพุทธทาสนะครับมาหลวงพ่อปัญญานะหมายถึงว่าพุทธทาสเนี่ยท่านอยู่สวนโมกปวารารามที่สุราษฎร์นะครับก็อย่างกับที่วัดชลประทานนี้ก็แนวทางนะครับในแนวของเรื่องของวัดปฏิบัติก็ดีในเรื่องของการสอนหลักการสอนนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยคือให้เข้าใจศาสนาอย่างสองแท้นะก็แนวเดียวกันเลยแล้วก็ถือว่าวัดเนี้ยวัดชลประทานเนี่ยก็เป็นหลายคนรู้สึกอะไรที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อยู่ในราชการเมื่อก่อนนี้ก็จะมาบวชนะถ้ามาบวชที่วัดชลประทานแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับไปแน่นอนนะได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แท้จริงๆนะแท้จริงๆนะแล้วก็เมื่อก่อนลูกชายพี่ก็ไปบวชที่นี่เสร็จแล้วก็เชื่อมโยงกับสวนโมกกับหลวงพ่อพุทธทาสนะครับก็จะไปไปบวชนานๆก็จะพาไปปฏิบัติที่สวนโมกนะประมาณเดือนหนึ่งมั่งอะไรเนี้ยฮะก็ได้เรียกว่าได้อะไรมาเยอะมากเลยนะคือในแนวพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยโอหลักคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยนะหรือว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยต่อหลายนะคือถ้าทำกันจริงๆหมายถึงว่าเดินแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับหลักคำสอนจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากอะไรนะมันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ตรงแท้และเข้าใจลึกซึ้งจริงๆเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็พูดเสมอว่าเรื่องของศีลธรรมเนี่ยก็ท่านเน้นมากนะพอท่านพุทธทาสบอกศีลธรรมกลับมาโลกาจะวินาศคือท่านพูดไปตั้งนานเลยนะว่าโลกนี่มันร้อนมันถ้าไม่มีศีลธรรมมันแบบอย่างที่เราเห็นกันอะที่มันก็ปลาข้าวควันกันไม่ว่า ตรงตามเล่นใหญ่ๆ นะ
1: ใช่ค่ะเนาะทั้งโลกเลยเนาะไม่ใช่เราเองในจุดหนึ่งทั้งโลกเป็น
0: ใช่ครับแล้วเราเองรู้สึกอะไรว่าการที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้อง นึกถึงหลักคำสอนที่มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกวันอะไม่ว่าก่อนจะหลับนะก่อนจะนอนนะครับก่อนจะไปทำงานหรือแม้แต่ทำงานนี่เราก็ต้องเอาหลักธรรมะต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ฮะแต่ที่ก็พูดกันอยู่ทุกวันก็เลยว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆเพราะความจริงของชีวิตมนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้นะต่อให้รวยต่อให้มีอันจะกินนะครับหรือมั่งคั่งเพียงใดเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่ามันไม่รู้จะโลภไปทำไมนักหนากินบ้านกินเมืองนี่ก็ว่ากันวันนี้พี่อ่านในเดี๋ยวนี้มันแรงนะคนที่เขามาพูดถึงเรื่องของประเทศไทยเราอ่ะเหมือนกับว่าถูกเบียดบังนะครับช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยโอ้ของงบประมาณของชาติของภาษีประชาชนเนี่ย

0: นะเอาไปใช้แบบเสวยสุขกันอยู่ในคนผู้บริหารประเทศนะโทษนะพี่ไม่ได้ว่าเป็นบางคนอ่ะบางคนนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเราก็ถึงว่าพี่ก็มามองดูสิแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะนะถ้าเราเข้าใจดีๆในแต่ละวันเราเนี่ยเราก็ต้องมันก็ต้องเจออย่างนั้นนั้นเลยเลยตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ทำงานมันเจอแต่เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่มันวุ่นวายอ่ะ สังคมวุ่นวายจริงๆเลยนะคือพี่เองพี่ก็พยายามนะพยายามเข้าวัดพยายามไปวัดนู่นวัดนี่ไปปฏิบัติบ้างอะไรบ้างนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะการปฏิบัติธรรมหรือการทำอะไรให้คนเรามีพลังจิตที่มันแข็งแรงเนี่ยโอ้มันต้องหมั่นทำจริงๆเงี้ยนะมันต้องหมั่นฝึกและหมั่นทำความเข้าใจนะครับทุกวี่ทุกวันอารมณ์ของคนเรามันแปรปรวน
1: กันสะสมใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าวันสองวันแล้วจะได้นะพี่หมอเนาะ
0: โอ้ใช่มันต้องตลอดนะมันอย่าง
1: ตลอดสะสมมาเรื่อย
0: ๆถ้าปฏิบัติในเวลาเราเห็นท่านพระป่าพระแล้วพี่เคยสัมผัสกับท่านนะบางรูปท่านปฏิบัติแบบไปจิตท่านเมื่อเข้าก็เรียกมีเป็นญาณขั้นนู้นขั้นนี้อะไรแล้วนี่ท่านคือแต่ว่าบางครั้งท่านถ้าเกิดถ้าไม่หยุดถ้าอยู่ปฏิบัติเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่ามันจริงมันก็ความแข็งแรงความพลังมันจะลดน้อยต่อลงไปอะไรก็คือของวันนี้มันอยู่ที่มันเป็นปัจจตังที่บอกมันรู้ได้ด้วยตัวเองของคนนี้นะนั่นแต่พวกเราก็เลยเวลาเราไปวัดอย่างวันเนี้ยก็ได้พูดถึงเรื่องของศาสตร์พระคณศาสตร์เดือนสิบของบ้านเราบ้านคนไทยเราเนี่ยก็เป็นกติอันหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่มันสืบทอดกันมายาวนานเนาะและเราจะเห็นว่าวันนี้พี่เข้าไปโอ้โหคนเยอะจริงๆทุกทายแล้วเราก็จะต้องเขาเรียกว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับผู้ล่วงลับถึงมาเจอต้องเขียนชื่อใช่ไหมจะอะไรเขียนชื่อแล้วโอ้แบบตั้งที่ตั้งโต๊ะมีรูปกันเยอะไปหมดในรูป
1: อ๋อมีรูปเอาไปด้วยใช่ไหมคะ
0: บุคคลที่
1: ถ้าวัดแถวบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมเอารูปไปละเพราะว่าเจ้าภาพหรือวัดเนี่ยเขาไม่มีสถานที่เพียงพ
0: อ
1: ยกขึ้นทุกปีค่ะ
0: ก็
1: เลยให้เขียนชื่ออย่างเดียวพอ
0: เขียนชื่อโอ้ขนาดเขียนชื่อของพี่ก็ไหลหลายท่านนะแล้วก็บริษัทล้นกันล้นนั่นเลยต้องเจออะไรล้นผ่านรถขันกันแบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้มันทำให้เราได้คิดได้นึกเลยว่าอ๋อนี่แหละชีวิตคนเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้จริงๆนะที่ว่าอันนี้จังเนี่ยทุกสิ่งมันไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่านะเราก็สังเกตว่าเราอ่ะนะฮะเราไปเห็นว่าเมื่ออย่างเราอ่ะนะปู่ย่าตายายแล้วที่ล่วงลับไปแล้วนี่เยอะเลยนะครับแล้วเราตัวเราเองเราก็ต้องกำลังเดินทางไปสู่ความล่วงลับมันผ่านไปด้วยวัยอย่างนี้นะ มันทำให้ไอ้เราคิดนั่นเลยว่าเกิดตัวเราถ้าคิดได้นะว่าอ๋อจริงๆอ่ะการที่ไปเบียดบังการที่ไปทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่ได้จะไปทำอะไรนักหนานะพี่ว่านะแล้วก็เวลาเราเข้าวัดเนี่ยส่วนใหญ่วัดเข้าวัดที่แบบมีหลักคำสอนถ่ายทอดหลักธรรมให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือฟังแล้วเราสบายใจไงเราจะปรงกับโอกับชีวิตของคนเนี่ยมันที่บอกไม่ประมาทไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะเกิดอะไรว่าไม่กันเรื่องสุขภาพเหมือนกันเนี่ยเวลาเราไปเราก็เห็นอย่างทุกวันนี้เราก็ไปเห็นคนที่อายุมากๆนะบางรูปบางองค์บางคนก็เดินลำบากถือไม้เท้าถืออะไรเยอะไปหมดนะฮะก็ทำให้นึกถึงอย่างเนี้ยนึกใจว่าคนเราอ่ะในเรื่องของสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะถึงแม้ว่าเรารู้เลยมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องพัดพลาดมันต้องสูญเสียอะไรก็ว่ากันไปนะนะแต่ว่าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปประมาทนะที่ไม่ต้องอะไรเรื่องของศีลเนี่ยบางทีถ้าเราตีความดีๆนะโอ้โหแบบเรื่องของการทำกายให้บริสุทธิ์นะทำจิตให้ปร่งใสเลยจริงๆมันวนเวียนตรงเนี้ยและที่วัดหลวงพ่อวัดสมบัติเนี่ยถ้าท่านก็

0: พระพระมหาจำไม่ได้พอดีท่านก็บรรยายก็พูดไปท่านก็ย้ำนะ
1: ท่านเจ้าว่า
0: ค่ะพูดดีคิดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมนุษย์เรานี่มันจริงๆหรืออะไรมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะมันคิดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีๆก็คือทำอยู่ในหลักของศีลธรรมนะพูดดีคิดดีทำดีคำพูดนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะบางคนที่ปากไวเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยไปติไปว่าไปอะไรนี่จริงเขาไม่ได้นะไอเนี้ยบางคนไม่รู้ตัวนะคนไข้คิดมันคืออะไรคนไข้ตัวเราเนี่ยที่เราก็บอกเสมอว่ามันน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือคำพูดเพียงนิดเดียวเองเท่านั้นเองทำให้คนอื่นไปบาดใจไปแทงใจดำกว่านี้บางอย่างไม่ควรไปพูดไม่ควรไปทักไม่ควรไปแหว่งก็เลยแหว่งอะไรคือผักแปรชื่ออะไรสักอย่างเนี่ย
1: เท้า
0: อะไรเงี้ยคือต้องระวังมากๆเลยนะฮะเรื่องการโดยเฉพาะที่บอกว่าอยู่กันกับคนมากๆเนี่ยไอ้ระวังคำพูดนะอยู่คนเดียวระวังความคิด
1: คนนะกระทบกระทั่งกันบ่อยที่หมอว่าคือกระทบกระทั่งกันบ่อยนะคนอะไรก็อาลิปอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับรักษาสิทธิ์ตัวเองอ่ะคนก็จะพูดอย่างเงี้ยอะไรก็ยอมได้ก็ยอมไม่ได้ก็อย่ายอมก็จะเชียร์กันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้จริ งๆอ
0: ย่างนี้นั่นแสดงว่าเราถ้าเรามาถึงเวลาถึงประเพณีที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่นะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะฮะมันในที่สุดก็เป็นบุญน่ะนะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีทำเราลึกถึงว่าเรามาจากไหนใช่ไหมเรามีบรรพบุรุษนะบรรพบุรุษเนี่ยโอ้โหเรามันบางคนเนี่ยไม่รู้เลยต้องอะไรว่าคือเมื่อก่อนพี่กลับไปบ้านนะหลายปีกลับไปโอ้เขาจะต้องเขียนว่าโอ้นี่มาจากไหนตระกูลนี่มาจากไหนว่าโอ้โหจำไม่ได้น้องสิไรองค์พี่นี่ยาวไปเป็นไม่รู้กี่หน้าฝ่ายแม่มาจากไหนฝ่ายพ่อมาจากไหนก็เขาเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหก็รื้อไปนะความเป็นมาท่านคนนี้คนแล้วในที่สุดเนี่ยน้องสิไรใช่ไหมคือทุกวันเนี่ยบางทีคนมาเจอกันในญาติเราตั้งเยอะนะบางทีเขาไม่รู้เราเป็นญาติกันนะเราเป็นญาติเราเป็นอะไรต่ออะไรกันบางคนมันนามสกุลบางคนก็นามสกุลเดิมไม่มีเอาไปเปลี่ยนนามสกุลใหม่อะไรเงี้ยอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่นามสกุลบุญรงนี่ว่ามันเป็นนามสกุลแล้วเมื่อก่อนมันบุญรงตอนนี้ไปไหนญาติก็หายไปเลยใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามันก็ต้องอยู่กันแบบนี้นึกแล้วว่าถ้าเราไปวัดจริงๆเราก็ที่ไปชอบไปวัดสุรประทานเมื่อก่อนที่ชอบไปนั่งฟังตรงไอ้ศิลานะนะพอดีหลวงพ่อปัญญาท่านก็จะเปิดเทปหลวงพ่อปัญญาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรคือท่านพูดทีเราก็ฟังสบายใจนะฟังสบายใจและเรื่องของบางคนมันทุกข์เหลือเกินทุกข์หลวงพ่อบอกเฮ้ยไปทุกข์ทำไมฆ่าตัวตายทำไมหมาขี้เรือนมันไม่ฆ่าตัวตายเลยคือใช่ไหมคือจริงๆนึกถึงอะไรจริงๆรายการน่ะรายการของเราเนี่ยกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตอนเสร็จสมทบเนี่ยนี่พี่ก็พยายามพูดแต่เรื่องตรงเนี้ยพวกเราก็พูดถึงเรื่องของสิ่งดีๆโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยนะให้ได้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเป็นกำลังใจให้กันนะคนที่ฟังเรามานานๆจริงๆก็ไม่รู้จะเบื่อหรือเปล่าจะไม่ต้องอะไรเบื่อโอ้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรนะแต่อย่างน้อยๆคนหนึ่งได้ฟังเพลง1เพลง อันที่2ก็ได้มีปัญหาบ้างนะแต่ปัญหาก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่ามันบางอันก็ไม่ได้ตอบเท่าไหร่แต่ว่าก็มีคนก็บอกว่าให้เราพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องของความสุขของครอบครัวเรื่องของสถาบันการกองรักตรงนี้บอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะสังคมที่ต้องอบอุ่นครอบครัวต้องอบอุ่นนะครับต้องรักกันอย่างนี้นะ

0: ก็เออเพราะฉะนั้นพี่จึงบอกเราเวลาปัญหาของเราเวลาเขามีปัญหาคนมีปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาโน่นนี่นั่นนะก็ถ้าเกิดคนคิดว่าเออน่าจะเอาหลักการดำเนินชีวิตความจริงชีวิตมาเนี่ยเวลามีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเอามาพบกันคนละทางก็มาพูดจากันสื่อสารที่ดีต่อกันอะไรมันก็จากหนักเป็นเบาอะไรประมาณเนี้ยนะที่วันนี้ก็บอกว่าวันนี้เราส่งตายายใช่ไหมนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: วันส่งตายายที่วัดจนประธานบอกโอ้วันนี้ตายายเนี่ยมาอยู่หลายวันแล้วเนี่ยโอ้แต่วันนี้ของเข้าของเต็มเลยหอบไปไหวไหมเนี่ยคนมาทำบุญเยอะจริงๆอ่ะนะวันนี้นะก็มีแต่รอยยิ้มนะฮะเราก็เห็นว่าคนที่ไปทำบุญถวายสังฆทานใช่ไหมฮะอะไรก็มันก็จิตใจดีนะเลยนะแล้วนานๆได้ไปเจอที่แบบโอ้เยอะมากนะเยอะเมื่อก่อนนี่บรรยากาศที่ต่างจังหวัดที่เราไปมันก็ดีถ้าเราไปต่างจังหวัดนุ๊กจุฬาอยู่ทางที่บ้านนะคงได้เจอญาติพี่น้องปู่อะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยตรงนั้นนะอยู่ใกล้นี
1: ่
0: ได้พบกันนะแต่พี่ก็ได้สื่อสารกันไปกับญาติพี่น้องแล้วแหละว่าก็วันนี้วันสำคัญนะก็ต่างคนต่างทำบุญนะครับเขียนชื่อกันเราลึกถึงว่าปู่ย่าตายายเราคุณพ่อคุณแม่นะเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอิ่มกันหลังตำรานะพูดง่ายๆนะ คือพูดกันชาวบ้านนะนะเราไม่เคยทอดทิ้งอะที่บ้านที่พี่ก็จัดเป็นชุดๆๆตั้งแต่วันที่ตายายลงมาแล้วแหละคงมาเห็นแล้วว่าเราจัดแล้วเนี่ย
1: ใช่รับมาแล้วเรียบร้อยส่งจัดเรียบร้อยนะคะจบในพิธีวันนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเนาะพี่หมอก
0: ็
1: ลูกหลานคือเราเห็นเลยว่าในยุคปัจจุบันหลายคนอาจจะกลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะมีการสืบทอดไหมจะรู้เรื่องไหมก็เห็นยังมีคนเยอะล้นวัดอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายังไม่น่าห่วงนะไอ้เรื่องว่าจะไม่มีลูกหลานสืบทอดประเพณีอันดีงามในแต่ละภูมิภาคอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีเยอะอยู
0: ่มีครับอย่างวัดจุฬาฯฐานเองนี่มีหรือจะมีกิจกรรมนะมีการวันนี้ก็มีนักศึกษามาแสดงอารมณ์ไทยอะไรสักอย่างที่โนราอันนี้อาจจะเป
1: ็นโนรา
0: เป็นล้ำลึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมทางภาคใต้บ้านเราเนาะแล้วก
1: ็
0: วัดเดี๋ยวนี้วัดก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของหลักสอนหลักใช่ไหมหลักธรรมเมื่อก่อนมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อันนี้น่าจะยังมีอยู่นะปัจจุบันทานเนี่ยถ้ามาวัดจนประธานนี้พี่สบายใจอย่างว่าแน่นครับหลักคำสอนของหลวงพ่อที่มีพื้นอยู่แล้วนะเอามีหลายมิติมากเลยนะเอามาเป็นว่าถ้าใครจะบวชรู้สึกตอนนี้ก็จะมีบวชน่าจะทุกเดือนนะอาจจะต้องลองเข้าไปศึกษาดู
1: ใช่ก็อาจจะเป็นบวชภาคฤดูร้อนด้วยใช่ไหมก็คือเด็กปิดเทอมอ่ะอาจจะไม่เรียกฤดูร้อนนะ
0: น่าจะมีอยู
1: ่บวชปิดเทอม
0: ใช่ไหมครับ
1: หนึ่งเดือนใช่ไหมคะ
0: แต่บวชที่นี่นี่ของจริงนะของจริงนะบวชที่วัดชมพูทานกว่าจะได้บวชได้เลยต้องไปโอ้ยต้องไปเรียกว่าฝึกไปท่องไปทำบําเข้าใจก่อนว่าบวชแล้วบวชคืออะไรอะไรตอนนี้นะอันเนี้ยที่ว่าแนะนำเลยวัดที่นี้ครับ
1: ต้องจริงจังปิดท้ายเบรกแรกนิดเดียวที่จะส่วนที่หมอคุยเรื่องของกรณีแม่วัย63ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายนะคะและลูกสะใภ้ที่จ้างวานให้กู้ภัยเข้าไปอุ้มตัวจากบ้านพักในกรุงเทพเนี่ยค่ะรู้สึกจะแถวลาดพร้าวอ่ะพี่หมอส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีโดนขังอยู่2ปีครึ่งนะคะโดยที่ลูกเนี่ยอ้างว่าผู้เป็นแม่เนี่ยป่วยแล้วก็เป็นบ้านะคะโอ้ยสุดท้ายก็เนี่ยค่ะ
0: พี่เห็นแวบๆพี่ไม่ได้ตามมาเขายังไงนะประเด็นมันคืออะไรเนี่ย

0: ลูกชายหมายถึงว่าลูกชายนี่
1: ก็ลูกชายเขาจ้างกู้ภัยให้ไปอุ้มแม่ของตัวเองอ่ะพาไปกักขังอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เมืองตาลกาญจนบุรียอมเสียเดือนละ30,000นะเพื่อให้แม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะ30,000บาททุกเดือนแล้วก็แม่เนี่ยพยายามจะหนีออกมาสุดท้ายก็หนีออกมาได้แล้วก็เนี่ยค่ะมาออกรายการแล้วก็แฉว่าที่ศูนย์นั้นเนี่ยโอ้โหคือขังแบบเป็นกรงเลยค่ะ
0: ที่ราชบุรีที่กาญจนบุรี
1: ที่กาญจนบุรี
0: อ๋อ
1: ที่อำเภอท่าม่วงค่ะ
0: อ๋อ
1: นี่แหละค่ะเออพี่หมอก็
0: แม่มันยังไงดีน้องแต่ในที่สุดแล้ว
1: ก็ต้องคือตอนแรกแม่ก็ใจอ่อนก็เห็นก็ให้อภัยลูกนี่นั่นนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจแจ้งความลูกนะคะที่หลอกไปกักขังนะคะนี่มันเป็นกรณีข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินกันด้วยนะคะเรื่องทรัพย์สินอะไรด้วยประมาณนี้ค่ะก็หลอกว่าจะพาไปรักษาตัวอันนี้หมายถึงว่าลูกจริงๆแม่เนี่ยไม่ได้มีลูกคนนี้คนเดียวมีลูกสาวอีกคนหนึ่งแต่ลูกสาวเนี่ยด้วยความที่เขาเชื่อใจพี่ชายบอกยังไงก็อย่างนั้นน่ะพี่ชายหลอกว่าเดี๋ยวนี้จะพาแม่ไปรักษานะพ่อแม่กับลูกสาวก็เคยประทับคารมกันก็เลยคิดว่าเอาแม่ป่วยแน่ๆถ้าเป็นอารมณ์แบบนี้ก็เลยพาไปอยู่ที่นู่นถึง2.5 ปีค่ะโดนขัง2.5 ปีนะคะแล้วออกมาเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบว่าจิตเวทจริงๆเป็นบ้าจริงๆเนาะคงจะคุยไม่รู้เรื่องเนาะแต่นี่คือแม่ยัง 100% น่ะความจำดีสติยังดีอยู่อ่ะพี่หม
0: อ
1: เนี่ยเนี่ยก็หลายคนก็เลยคือถามพี่หมอในมุมที่ว่าต่อไปนี่มันน่าห่วงไหมจะมีแบบเรียนแบบไหมพอมีเงินก็อย่างทำแบบเนี้ยลูกจะลูกสาวลูกชายก็แล้วแต่ค่ะ
0: พี่ว่านายนุสัยเมื่อไหร่ก็ตามเนาะถ้าหากว่ามีอะไรที่เกิดไปในครอบครัวโดยระหว่างพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะลูกกับพ่อลูกกับแม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อย่างน้อยๆพอเห็นปุ๊บมันรู้สึกมันสะเทือนใจนะแต่ว่าคำว่าสะเทือนใจในที่นี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงที่มันลึกๆเนี่ยมันอย่างไรใช่ไหมครับในเมื่อเอาบางทีก็อ้างก็ได้อ้างมันต้องมีเหตุที่จะต้องเอาไปไว้ขนาดนั้นนะดีมันที่ไปบอกก็ว่าแม่อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะด้านจิตเวชเนี่ยบางทีอ้างได้มากนะบางทีว่าแม่เป็นจิตเวชอย่างงอนอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ไอ้ลูกอีกแหละนะพฤติกรรมของลูกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ว่าการที่ทำขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องมีอะไรหรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเราก็จิตของคนสมัยนี้นะบางคนก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติได้อยากได้ทรัพย์สินของแม่ของอะไรเงี้ยหรือมรดกอะไรต่างๆพวกนี้นะหรือการที่ถ้าแม่อยู่มันอะไรไม่ได้มันเป็นตัวที่ขัดขวางเอาเมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินบ่อยนะเรื่องของพอลูกชายเนี่ยปฏิบัติได้เมียพอได้เมียปุ๊บไม่ถูกกับลูกสะพ้ายไงไอ้ลูกสะพ้ายก็คอยจะบอกอย่างนู้นอย่างนี้คอยเลือกฉันน่ะเลือกเลือกแม่เลือกฉันอะไรเงี้ยนะทุกเมื่อก่อนเราเคยได้ยินน่ากลัวนะอะไรมันน่ากลัวอารมณ์ของคนที่แบบบางคนนี่ความหลงนะความหลงไปได้เมียแบบนี้บางทีก็หลงกับยอมทิ้งแม่ยอมทิ้งอะไรเนี่ยเพื่อทำได้ทุกอย่างอ่ะแต่นี่เราไม่รู้ว่ามันประเด็นมันคืออะไรครับ
1: ก็ประเด็นก็คือนี่แหละเรื่องของทรัพย์สินด้วยค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเคยทำธุรกิจโรงงานผลิตพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แหละค่ะพี่หมออ
0: ืม
1: ค่ะ
0: พี่หมอแบบ
1: นั่นแหละค่ะ

0: ใช่ใช่ก็สุดท้ายก็ไม่น่าเชื่อนะวิธีการก็คือว่าลูกใช้วิธีแบบอุ้มไปรักอุ้มไปขังเลยเหมือนกับทำเลยว่าไปดูแลแล้วไม่ไปเยี่ยมเลยนะคะสองปีครึ่งเนี่ยคือถ้าแม่ป่วยจริงๆก็ต้องมีไปเยี่ยมบ้างเนาะไปเยี่ยมไปหาไปอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เลยค่ะเขาอ้างว่าเขาเคยไปแล้วแต่ไม่ได้เจอเขาอ้างแบบนี้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยหลายคนก็เลยรู้แล้วว่าโอ้บ้านนี้น่ากลัวมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขามีการปะทะคารมกันมากน้อยแค่ไหนนะระหว่างแม่กับลูกทั้งสองใช่ไหมคะ
1: ครับก็ท่านที่ดูอายุนี้สึกกันละ60กว่าเนาะคุณแม่นี่ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะใช่ค่ะ
1: อืม
0: ใช
1: ่โอ้ถ้าอย่างนี้นะพี่ถ้าบ้านเราอ่ะนะเวลาจะทำอะไรเนี่ยคือภายในครอบครัวเนี่ยน้อยคนนักที่จะเข้าไปวุ่นวายลึกเข้าจะไปรู้ซึ่งในเชิงลึกของครอบครัวแต่และครอบครัวมันไม่มีเนาะและโดยเฉพาะส่วนใหญ่ในเวลาอ้างลูกก็อาจจะหวังเนี่ยไปพูดอย่างนี้อาจจะไปบอกว่าเนี่ยแม่ผมไม่สบายแม่ผมเป็นโรคเดี่ยวจิตเวชก็จะถ้าอยู่นี้ไม่ปลอดภัยนั้นเอาไปอยู่อย่างนั้นเขาก็เอาไปสิใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะมันนี่ไงมันก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์บางเรื่องก็เลยว่าการที่จะกู้ภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะเอาเข้าไปนี่นะแปลว่าคืออย่างน้อยคำว่าป่วยเนี่ยป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นจิตเวชหรือจิตเวชระดับไหนอ่ะอะไรเงี้ยนะคืออาจจะตรงเนี้ยอาจจะเป็นการก็เรียกว่ากรองอีกทีหนึ่งกรองให้ชัดเจนว่าการที่จะเอาคนไปอยู่อย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในขณะที่ฐานะของครอบครัวนะครับมีกิจการมีธุรกิจอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมน้องคืออะไรมันก็ต้องมองอะไรให้มันครอบคลุมหน่อยนะไอ้เนี่ยเท่าที่ดูพี่ก็เห็นแวบนั้นรูปแกหน้าตาแกก็นะไม่ใช่ที่เละนะ
0: ใช่ไหมน่าจะดีเลยแหละ
1: นั่นแหละพี่ว่ามันต้องมีเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยบางทีมันพลาดอ่ะมันคือก็เรียกว่ามันต้องเอ๊ะบ้างมันต้องมีอะไรที่มันรอบครอบมองให้มันกว้างนะฮะคือในสังคมเราเวลาอะไรก็แล้วแต่มันฟังข้างเดียวไงไอ้ลูกก็อาจจะโอ้ไม่เอาต้องเอาไปให้ได้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าคนมีคนที่ภาวะที่แบบเป็นก่อนที่จะพาเขาไปมันต้องดูสักนิดหนึ่งไอ้คนแบบนี้เหรอมันใช่เหรอมันอะไรเงี้ยคนจะช่วย
0: ตอนนี้เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ท่าม่วงก็น่าจะต้องเจอคดีแหละ
1: เห็นว่าพี่ก็เห็นนะแต่พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะพี่นึกว่ามันอะไรก็เห็นว่ามีการอะไรนะเหมือนกันอยู่ในอะไรอะแบบตรงอะไรสักอย่างเนี้ยมีพันธนาการมีกันหนีมีกันอะไรสักอย่าง
0: โอ้โหใช่มันก็เป็นกงอะแหละ
1: อ๋อรู้สึกจะปีเจ้าหน้าที่พวกสำนักหลักการสุขภาพอะไรสักอย่างเขาเข้าไปดูชุดได้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: ตอนนี้ก็สั่งปิดไปแล้วค่ะก็คือย้ายผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ประมาณสักรู้สึกว่าจะเกือบร้อยนะคะเป็น90คนน่ะออกหมดแล้วค่ะพี่หมออืมนะคะอืมนะคะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนใจได้อีกเรื่องหนึ่งนะของสังคมในอนาคตนี้ว่าเดี๋ยวจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะ
1: อันนี้พี่ว่านะนุ้งเกิดว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหลักพระพุทธศาสนาหลักคำสอนเราก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของกรรมเรื่องของบาปบุญอะไรทั้งหลายที่เราพูดกันนี่นุ้งเกิดว่ามันเราต้องคิดว่ามันเรื่องของกรรมเรื่องของทุกอย่างอ่ะมันวันหนึ่งมันก็ต้องตามมาจนได้นะบางคนนี่มันพูดแบบยังไงมันเอาแต่ได้เยอะนะแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวอะไรไม่สนใจอ่ะบางคนโลกอ่ะที่มันโลภกันนักหนาบอกว่า

0: ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เพราะว่าเมืองผีก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่เป็นคนมีชีวิตอยู่ใช้มันให้มันแหลกล้านอะไรอย่างนี้มันไม่รู้จริงๆนะว่ามันยังไงนู่นแล้วนะสังคมเรานี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยมันแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรามองไปดูลึกๆแล้วเนี่ยการเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนนะโดยเฉพาะนู่นสิอะไรพูดถึงเรื่องของเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เรานี่เกือบเต็มตัวเลยนะเข้ามาแบบก้อนๆกันไปแหละใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยพี่เองนะเอาต้องยอมรับตรงๆเลยว่าชีวิตของคนนะพออายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหนู่นสิอะไรมันประมาทไม่ได้เลยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังอนัตตาเรื่องจริงๆเลยนะมันพออายุมากเนี่ยต่อให้คุณแข็งแรงขนาดไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปยิ่งถ้าเราประมาทนะคำว่าประมาทในที่นี้ต้องเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากเลยเราจะเห็นว่ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันตีความแล้วโอ้ยเนี่ยมันใช่ไหมถ้าเราไปบ่นเราไปอะไรทำเป็นหลงลืมมันบอกว่าเนี่ยอันไซเมอร์เนี่ยพ่อมันอันไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดีอย่างลูกของพี่มันไม่พวกนี้ไม่มีแต่ว่าหมายถึงว่าเราบางคนเราเคยเห็นบ่อยไปเรื่องของไอ้เวลาคนเจ็บป่วยหรืออะไรเมื่อก่อนพี่เขาเห็นนะว่าคนโอ้มันยิ่งคนเพราะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะทั้งใจว่ากินข้าวยังไงก็ไม่รู้จะกลืนยังไงไม่รู้จะถ่ายยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงเนี่ยพี่มองเห็นภาพนี้บางทีพี่ก็
1: ใช่เคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าถึงขนาดลืมกลืนเลยคือกินข้าวยังไม่เป็นเลยค่ะกลืนไม่ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คือไม่ได้อันนี้ตายเพราะว่าอัลไซเมอร์ที่ส่วนใหญ่มันจะพัฒนาไปถ้าขั้นที่สองที่สามไปมันจะตามมันไปมันอายุมันจะค่อยๆไปสั้นลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะพี่ว่าเราเนี่ยเรามันต้องเตรียมตัวกันตั้งเหรียญเนิ่นๆนะพี่ก็ย้ำเนี่ยนะนั่นแหละพูดไปก็เดี๋ยวไม่สบายใจกันว่าแกแล้วเลย
1: เพราะว่าก็นะคะเอามาคุยว่าเนี่ยมันถึงยุคนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยกับพ่อแม่เป็นภาระยิ่งป่วยเข้าไปก็โอ้ยิ่งเป็นภาระเลยนะลูกก็เลยจะทำการแบบนั้นละค่ะเอาไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้นะคะ
2: ครับ
1: เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีจดหมายที่รออยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังค้างอยู่ประมาณ 2-3 ข้อนะคะที่พี่หมอยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้พักกันก่อนแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

กลับมาช่วงสุดท้ายขออภัยนะคะเกิดปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้21:53 นแล้วนะคะเดี๋ยวมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะวันนี้ไม่น่าจะจบนะคะน่าจะได้สักหนึ่งข้อนะพี่หมอเพราะว่าค้างอยู่สำหรับ

0: ย้อนนิดนึงนะคะเป็นน้องอายุ24ปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับพี่น้องถามมานะพี่หมอค้างอยู่ข้อที่4เนาะอ๋อ4กับข้อที่5นะคะมีทั้งหมดอ้อ6ข้อนะคะเขาถามเรื่องสมัยนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะที่ไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเลยมีจริงไหมถ้ามีผู้ชายเพศนี้เวลาแต่งงานจริงๆจะมีปัญหาอะไรไหมคะพี่หมอน่าจะได้ข้อเดียวก่อนวันนี้
1: อ๋อครับถามว่าผู้ชายไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์ว่างั้นเถอะนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าไปนั่นคืออะไรว่ามันถ้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็บางคนเนี่ยผู้ชายบางคนที่เขาเคยพูดง่ายว่าก็เรียกว่าผ่านมีขาดประสบการณ์พูดง่ายๆนะคำว่าประสบการณ์จริงๆมันก็สอนนะมันก็สอนได้เยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังไม่ถ้าเกิดไม่เคยประสีภาษาอะไรที่เขาว่ากันไปบางทีนี้พอเราก็เคยเจอบ่อยตั้งแต่เมื่อก่อนว่าคือเขาไม่รู้คือเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะทำยังไงกับผู้หญิงเพื่อที่จะให้มีความสุขไปด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าคือแน่นอนครับธรรมชาติมันสอนอยู่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลามันก็สอนทำได้เองแต่คำว่าทำได้เองก็คือทำด้วยกับเหมือนกับเป็นแรงขับนะครับทางกายก็คือฮอร์โมนมันความรู้สึกนะองค์ชาติแต่งตัวแล้วก็มีก็สอดใส่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเขาเรียกว่าในเรื่องของรายละเอียดหมายถึงว่าพูดง่ายๆว่ามันจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับแล้วก็ที่ก็บอกว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศก็เรียนรู้เพื่อที่จะผู้ชายใช่ไหมเข้าใจผู้หญิงก็เข้าใจผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เข้าใจผู้หญิงคือเข้าใจในเรื่องในมิติต่างๆที่คนจะพอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่สมัยนี้ยังไงก็ได้มันประสบการณ์คนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะหาจากแหล่งทั้งหลายเลยนั่นก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าว่าไปเจอที่มันไม่ถูกต้องอาจจะเข้าใจผิดๆเยอะนึงอะไรโดยเฉพาะสื่อในทาง X เนี่ยในทาง X นี่เยอะมากนะที่เราไปเห็นอะไรต่ออะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ควรจะมีพื้นฐานบ้างแหละว่าไงแต่นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปตกใจว่าไม่ว่านั่นนะว่าไม่ต้องกังวล
0: หมายถึงว่าธรรมชาติมันจะพาไปเหรอคะพี
1: ่
0: หมอ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องเพศนี่นะบางคนก็แอนตี้บอกโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอบปัญหาเรื่องเพศนี่ว่าเอาไม่ต้องไปลงรายละเอียดมันเรื่องเพศมันหลอกเพราะว่าถึงเวลามันธรรมชาติมันสอนไปเองมันก็ตั้งนั้นเองมันก็อย่างนี้เองนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะลงรายละเอียดจนกระทั่งแบบไม่เข้าใจนะมันก็ต้องมีหลักของมันอยู่เหมือนกันนะหนึ่งการที่จะต้องเข้าใจไม่งั้นก็จะไปสอนไปศึกษาได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็เรื่องเพศนี่คือเรื่องที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องอย่าร้างแตกแยกกันเยอะแยะมากมายน้องสไลนะนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: คือเขาอาจจะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอย่าล้างเงินเพราะอะไรแต่ว่าส่วนประกอบหรือปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะ
1: เขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังไม่อยู่อยู่มากทีเดียวเราพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะในเมื่อมันเรียกว่าเรื่องเพศนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็พูดถึงว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่จะทำให้การครองรักครองเรือนนี่อยู่ด้วยกันถือว่าตลอดรอดฝั่งนะครับมีความสุขอย่างยืนยาวไปตราบชั่วนิรันดร์หรือนี่แหละประมาณนี้นะฮะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าไปนะเราก็บอกว่าควรจะเรียนรู้ควรจะเข้าใจบ้างนะแต่ไม่จะไปหมกมุ่นจนไม่ได้ขนาดนั้นครับ
0: นะคะก็ใครที่ยังไม่เรียนรู้ก็สามารถมาติดตามและฟังรายการได้นะคะวันนี้ได้ข้อเดียวเนาะเดี๋ยวค้างไว้ต่อในข้อที่5และข้อที่6สัปดาห์หน้าพี่หมอจะมาตอบให้จบเพราะว่าวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเหลืออีก1นาทีพี่หมอจะฝากอะไรไหมคะในสัปดาห์นี
1: ้สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวนะมันมีเมื่อก่อนเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ ขอประชาสัมพันธ์นะที่รามอินทราที่คลินิกนะตรงคม.2เนี่ย

0: แผนไทยด้วยใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นแพทย์แผนไทยแพทย์ประยุกต์พอดีตอนนั้นจะเปิดไอ้ฮะรักษาฟรีที่เปิดคอร์สไว้มีคนจองไว้แล้วนะที่นี่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมนะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังสามารถไปได้นะน่าจะเป็นปลายเดือนแหละนะแต่ว่าลองโทรไปจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะฮะโทรไปจองคิวจะมีน้องชั้นราชีเขาอยู่ทุกวันนะ
0: ค่ะสามารถโทรจองคิวได้พี่หมอให้เบอร์ได้เลยค่ะ
1: ครับเบอร์เดี๋ยวนะครับเบอร์นะครับเบอร์ที่คลินิกนั้นก็097
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะ097อะไรเนี่ยมองไม่ชัดไปแล้ว097ครับ
0: ค่ะ
1: 097
0: เดี๋ยวคราวที่แล้วก็ให้เบอร์ไว้แล้วเหมือนกันนะคะเอาแล้วไปไหนแล้วเนี่ย1359188นะคะตัวนี้นะคะพี่หมอ
1: ใช่
0: 0971359188นะคะใครที่จะไปใช้บริการก็โทรไปก่อนล่วงหน้านิดนึงจองคิวนะคะ
1: เผื่อว่าจะรักษา
0: อาจจะไม่ว่าง
1: ฟรีอะไรกันนะ
0: ได้ค่ะตัวเบอร์พี่หมอที่จะคุยกันใครที่อยากจะคุยด้วย
1: ครับเบอร์ส่วนตัวก็08769776660876977666ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลาไปพร้อมกันนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะพี่หมอคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่าง

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: กิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่าง

0: ไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ความ
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุก

0: คลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถัง

0: มีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี่ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่และบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพวกเขา

0: ขอบคุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะก็แต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูก

9:10 น.อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM95 นะคะกับเช้าวันจันทร์วันนี้12 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมด้วยกับอากาศหลายจังหวัดบอกดีดีนะคะนี่เพชรบูรณ์เริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะนี่แจ้งมาแล้วนะคะสวัสดีชาวเพชรบูรณ์ด้วยนะคะพี่อาคมแจ้งมาค่ะพี่สะอาดสวนทอฝันปันสุกนะคะพี่สุนีสืบแสงพี่วันชัยคำทองฟังทุกเช้าพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ผู้ใหญ่วันอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะพี่หนูพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชก็ทักทายมาเริ่มต้นเช้านี้นะคะชาวนครปฐมด้วยค่ะพี่สาวสุภัทรานะคะคุณพี่ธัญญรัตน์นะคะพี่ลิกตาพี่มานิตนะคะพี่สุชาดาพี่อ้อยพี่อ้อยวันธนาจากอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบนะคะพี่หนูเล็กพัชราพรพี่ประหยัดค่ะบางสะพานฝนตกบางสะพานก็ประจวบเหมือนกันเนาะฝนตกนะคะพี่ประหยัดแจ้งมานะคะแล้วก็บ้านทุ่งไม้ไผ่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเขาพระทองตัดยางได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยพี่กะโปโลสวัสดีด้วยนะคะพี่สะสิธรพี่ประสิทธิ์ธนรบพี่เทวาบลานี่ชื่อนะคะแก้วมณีพี่จอหลายใจพี่ฉุยนะคะพี่จำนงจากก็ยอดนะคะพี่อัมพรพี่ประสิทธิ์พี่อุไรวันจันทร์ที่สดใสนะคะพี่อุไรจริตงามเหมือนเดิมนะคะคุณพี่ศิระเมฆขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ด้งปล่อยหรือยังอาจารย์ด้งยังไม่ปล่อยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว12อ๋อ14วันนะคะอาจารย์ด้งจะปล่อยเลขเด็ดนะคะหรือยังไงพี่ชัยชาญนะคะคุณพี่ปริญญานะคะติดตามจากอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีด้วยค่ะที่ไหนฝนตกบ้างพี่แขกสุทธิรัตน์ได้มาทักทายแล้วก็ไปจัดยางนะคะฟังต่อทางวิทยุเอ้าสายฝนกำลังลงเม็ดเลยนะคะโอ้โหอ่ะก็ต้องแย่งเอาอะนะฝนก็จะตกยางก็จะตัดนะคะพี่แสงจันทร์สวัสดีด้วยนะคะแสงจันทร์ข้าสันเทียพี่เวียงชัยแสงเลขพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินค่ะพี่แป้วสีภัยสวัสดีนะคะนี่หลายท่านก็เริ่มภารกิจของตัวเองแล้วเนาะสำหรับเช้านี้พี่สุทัศน์ด้วยสวัสดีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลแล้วก็พี่ตุ๊กกฤษมนนะคะแก้วเรืองพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์พี่แหม่มโพหวายเจ๊ไปพังงามาน้องปาล์มแฟนของน้องวินัยก็น่ารักมากอ๋อไปสวนถุงแป้งมาใช่ไหมคะโอ้โหเลิศเนาะสวนเขาเป็นไงบ้างตอนนี้นะที่พังงาก็บอกว่าต้องไปเสาร์อาทิตย์ไปตลาดอะไรนะที่อยู่ใกล้บ้านของสวนถุงแป้งอะนะคะใช่ไหมคะพี่แหม่มสวัสดีทักทายน้องปาล์มด้วยนะคะน้องปาล์มแล้วก็ลูกสาวของพี่วินัยสวนถุงแป้งที่พังงานะคะพี่ลำพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่ใครเนี่ยพี่หนูพินพี่ชะลอพี่หนูทักแล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะตัวเลขก็ไหลมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาทักทายกันสำหรับในเช้าวันนี้กำลังจะดูพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ามีการเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ11 ถึง 13 ตุลาคม 11 ถึง 13นะคะนี่เตือน15จังหวัด29อำเภอนั่นคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลา
3วันนี้นะคะ11ก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้12 13ที่ไหนบ้างจะให้ระวังนะคะดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอคลองลานกำแพงเพชรอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีอำเภอบางสะพานค่ะทั้งบางสะพานน้อยแล้วก็บางสะพานที่ประจวบอำเภอเขาพนมและคลองท่อมกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวของจังหวัดพังงาอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมวิภาวดีสุราษฎร์ธานีอำเภอพระโต๊ะชุมพรอำเภอสุขสำราญกระเบอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอเมืองและควนกาหลงของสตูลอำเภอรัตภูมิสงขลาอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะนี่คือ15จังหวัด29อำเภอที่รัฐบาลเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ11 12 13เมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้นะคะมีภาคเหนืออยู่2จังหวัดภาคกลางอีก2ก็ใครที่อยู่บริเวณเชิงเขาและพื้นที่ราชันนะคะให้ติดตามการประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหรือถ้าพบสัญญาณผิดปกตินะคะฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มระดับอย่างเร็วมีดินไหลมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะซึ่งประเมินพบว่าพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกรมทรัพยากรธรณีก็ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยให้ติดตามแล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นี่คือที่จะมีการเตือนกันเอาแบบด่วนๆวันนี้นะคะก็ถือว่ายังต้องเจอวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะทางใต้ทางภาคกลางจริงๆก็ยังอ่วมอยู่นะคะหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่8ริ้วนะยังหนักอยู่นะคะลืมไปวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความสามารถโทรมาได้เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะเมื่อวานที่8ริ้วฉะเชิงเทรานะคะสถานการณ์น้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะคะเพราะว่าน้ำทะเลนั้นหนุนสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็ถนนหลายจุดนะคะซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนในก่อนหน้านี้คืออำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนนะแล้วก็จากจังหวัดปราจีนก็มาที่นี่ทั้งหมดประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำก็ระดับน้ำในบางปะกงนั้นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดนะคะมีแต่สูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะมีการปิดช่องจราจรอยู่1ช่องทางค่ะมี

กระสอบทรายมากั้นอยู่เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมรับมือถ้าเผื่อว่าน้ำจากแม่น้ำเอ่อล้นเข้าโรงพยาบาลบริเวณตรงตัว

0: ได้รับผลกระทบนะคะที่แม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทยอยเก็บร้านหยุดขายกันเร็วกว่าปกติเพราะว่าลูกค้าน้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะคนมาจับจ่ายก็น้อยลงนะคะคือปกติเนี่ยพ่อค้าก็บอกระดับน้ำตรงนั้นนะคะเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าปกติแล้วก็น้ำยังคงสูงต่อเนื่องนะคะแตกต่างจากปีที่แล้วตอนนี้เป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบเป็นจำนวนมากค่ะก็จะทำยังไงก็ต้องหาแนวทางในการระบายน้ำออกสู่ปากอ่าวให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือถ้ามองในมุมชาวบ้านก็บอกว่าการนำเรือมาผลักดันน้ำเนี่ยต้องช่วยบริเวณปากอ่าวอย่างจริงจังอาจจะให้มวลน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าในมุมของชาวบ้านก็บอกว่าก็ดูเหมือนว่าเรือก็ทำงานไปก็ผลักดันไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะมันน้ำก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะมันดันยังไงน้ำสูงก็แตกเหมือนกันนะคะทรัพย์สินนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะความเสียหายก็จะเป็นเยอะหน่อยสำหรับที่ฉะเชิงเทราสำหรับปีนี้นะคะน้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เห็นใจชาวบางปะกงชาวแปดยูค่ะโอ้น้ำไม่ลดเลยอ่ะมีแต่สูงขึ้น
2: ครับ
0: นะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็บอกว่าโอ้โหต้องเฝ้าระวังตลอดอ่ะนอนไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เนาะกี่วันแล้วไม่รู้นะต้องทนอยู่นี้นะ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: อ้วนจริงปีนี้นะคะหลายจุดด้วยนะคะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคือช็อกอ่ะช็อกจริงๆนะคะอย่างเนี้ยที่ปาจีนที่กบินบุรีนั่นแหละปรากฏว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงปลาในกระชังลูกเป็นปลาทับทิมนะคะ
2: คร
0: ับ โอ้ยตอนนี้ตายหมดยกกระชังเลยค่ะแถมกินเหม็นเริ่มรุนแรงด้วยนะคะคือปลาเนี่ยลอยเป็นแพเลยอ่ะตายหมดแล้วปลาขาวปลาหลดปลาตะเพียนลอยตายเกลื่อนแล้วนะคะพอน้ำมันลดคือมันท่วมขังใช่ไหมตอนแรกพอน้ำลดปุ๊บปลาลอยตายหมดเลยสภาพน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแล้วก็ไหลมาสู่จุดนี้ค่ะ
2: ครับฟังแล้วฟังคนที่เลี้ยงปลานะพี่คนที่ทำธุรกิจอ่ะโหเขาบอกว่าหมดตัวเลยพี่เป็นสิบล้านเลยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าถ้าแล้วยิ่งถ้าทางอำเภอรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นร้อยล้านนะที่ลงทุนไปแล้วก็
0: เน
2: ี่
0: ยค่ะเนี่ยบ้านนี้บอกว่าเลี้ยงไว้70กระชังปลาทับทิมตายเกือบหมดเนื่องจากว่ามันโตยังไม่พอที่จะจับขายได้อ่ะตอนแรกก็ต้องเร่งย้ายออกย้ายก็ย้ายไม่ทันต้องย้ายไปฝากเลี้ยงไว้ที่ชลบุรีนะคะส่วนที่เหลือก็ใส่ถังออกซิเจนเอาไว้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็ทำไปก่อนอ่ะเท่าที่มีกำลังนะคะนี่ค่ะโอ้น่าเห็นใจมากเนาะในเพจของพระอาจารย์ไพวินเจ้าอาวาสวัดปทุมบูชาที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนนะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะเพราะว่าอะไรมีปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู่นะคะคนก็จะชอบไปขอพรขอเลขอะไรก็ว่าไปเนาะเพจพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็โพสต์บอกว่านี่เป็นวิดีโอสัตว์น้ำนานาชนิดลอยขึ้นมาอ้าปากหายใจเหนือผิวน้ำเพราะว่าน้ำเน่าเนี่ยมันครอบคลุมตลอดทั้งสายแล้วนะคะสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งปลากระโห้ปลากระโห้นี่คือตัวนึงเป็น50กิโลนะครับมันอ้าปากคือประมาณว่าหายใจอยู่เหนือผิวน้ำอ่ะล่อแร่อ่ะที่นี่คือน้ำมันเน่าน้ำเน่ามาจากไหนมาจากพื้นที่ของชาวบ้านนะคะเขาบอกว่ามาจากการที่วัชพืชเน่าเปื่อยนะน้ำเน่าเสียในทุ่งนาไร่มันสำปะหลังน้ำเน่าเสียในไร่ข้าวโพดแล้วก็ไหลมารวมที่นี่หมดเลย
2: ครับ
0: ุดท้ายก็เลยทำให้ปลาเนี่ยนะคะ

0: อ้าปากหายใจแล้วก็ทยอยตายกันน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะ
1: ถึงว่าที่เขาบอกนะก็หมดตัวกันเลยอ่ะ
0: หมดตัวจริงหมดตัวจริงใช่ค่ะไอ้ที่ทานก็ชาวบ้านก็มาจับปลามาตักกุ้งอะไรเงี้ยไปรับประทานไปทำอาหารแต่ไม่ทันก็ต้องปล่อย
1: เขาบอกเดี๋ยวเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนเจ๊งสองต่อแล้วพี่เจ๊งรอบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอน้ำลดซื้อลูกผันปลามาเลี้ยงทุกกระชังเลี้ยงพร้อมกันอีกพอโตส่งขายพร้อมกันก็ขายไม่ได้อีกเพราะว่ามันเริ่มพร้อมกันโตพร้อมกันขายพร้อมกันอีกเจ๊งรอบสองอีกเขาว่างั้นเออก็จริงนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมเดือดร้อนเดือดร้อนกันหมด
0: เดือดร้อนจริง
1: นะจ่ายหน้าใหม่เราก็เดือดร้อนเหมือนกันพี่สี
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปรับกันเนาะ
1: ครับผม
0: สงสารค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพี่นิยม
2: ครับ
0: พี่นิยมอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ครับอยู่หาดใหญ่ไอ้ผมจะมาสอบถามเรื่องเงินคนผู้สูงอายุนะครับยังไม่เข้าเลยครับ
0: ของเดือน
2: ครับของเดือนนี้นะครับ
1: อ๋อแล้วคนอื่นก็เข้ากันไหมของเดือนตุลาเขาบอกว่าเลื่อนเหรอคะเลื่อนวันเดียวเองค่ะคุณลุงจากวันที่9เป็นวันที่10ออกแล้ว
2: ที่10ก็มันก็ตรงวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับไปกดแล้วไม่ออกครับ
1: เลื่อนขึ้นมาจากวันที่10อ๋อไปออกวันที่9ทั่วทีอ่านผิดปกติออกวันที่10เขาเข้าบัญชีให้ตั้งแต่วันที่9ค่ะ
2: ครับผมไม่ก็ไม่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วได้ถามคนอื่นไหมว่าเขาเข้ากันหรือเปล่า
2: เข้าครับ
1: คนอื่นเข้าเนาะ
2: นั่นนี่ก็เขาได้กันแล้ว
1: เขาได้กันแล้ว
2: ครับ
1: ของลุงนิยมยังไม่เข้าคนเดียว
0: แต่เดือนที่ผ่านมาของลุงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: ฮะแฟนครับของแฟนของคนนางอุไรทองใสครับ
1: ตามของแฟนไม่เข้า
0: แล้วเดือนก่อนๆไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกครั้งมันเข้าทุกแต่เงินของผมเงินที่การของผมนะเข้าแล้ว
1: อ๋อต้องเช็คตรวจสอบยอดค่ะไม่เข้าเงินไม่เข้า
2: ซึ่งงานก็ไปกดดูก็มันเหลือ
1: ก็ไม่มี
2: สามสิบ98บาทก็ยอดเงินมันมีอยู่แต่ว่า
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นไปเขาโอนกันวันที่9ค่ะเดือนนี้เนื่องจากตรงกับวันหยุดก็เลยโอนเร็วไป1วันให้1วัน
2: ครับผม
1: ค่ะปกติเข้าตลอดใช่ไหม
2: ครับผม
1: แปลกเนาะเดือนนี้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างน้องรุ่งเนาะ
0: อือ
1: ค่ะต้องนะต้องโทรเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปตอนนั้นเราให้เบอร์โทรไปไหนค
0: ่
1: ะ
0: เอาเบอร์กรมบัญชีกลางเลยเนาะเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะ
1: เอาเลยค่ะ
0: คุณลุงลองเดี๋ยวสายโทรเบอร์นี้ดูไหมครับ02
2: ถือดิเดี๋ยวบอกไอซีนะครับ
1: ครับได้ค่ะได้ค่ะคุณลุง
2: 02 270 6400
0: คร
2: ับ แค่นี้เหรอครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับนี่เบอร์กรมบัญชีกลางเป็นคอลเซ็นเตอร
2: ์02 270 6400ใช่ไหมครับ
0: 6400ใช่ครับใช่ครับ
1: ลองดูนะคะช่วงสายหน่อยอันนี้เป็นเบอร์ของกรมบัญชีกลางผู้โอนเงินเลยค่ะคุณลุงนี่หรือบัตรเดี๋ยวนะเอาใช่เบอร์นี้เลยค่ะ02 270 6400ในเวลาราชการนะคะเดี๋ยวสักประมาณเนี่ย8:30เป็นต้นไป6400ค่ะ6400นะคะคือมันแปลกตรงที่ว่าของคนอื่นเข้าแต่ว่าของคุณป้าไม่เข้าเนาะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะนี่เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะลองเดี๋ยวเขาก็จะถามเลขบัตรประชาชนล่ะค่ะนะเดี๋ยวช่วงสายๆนะคะค่อยโทรไปนะคะ
2: ครับผม
1: คนอื่นได้ปกติหมดเลยค่ะคุณลุง
2: ครับแต่ว่า
0: ผมก็จะมี
2: อาการของคุณสีกับจามอนเป็นประจำตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับ
0: อ๋อครับนี่ในคอมเมนต์ในโซเชียลของกรมบัญชีกลางมีคนไปทวงเหมือนกันนะของผมเดือนตุลายังไม่ได้เลยครับของแม่ครับแสดงว่าก็อาจจะยังมีเดี๋ยวรอดูวันนี้ไหมลองดูวันนี้สักวันนะ
1: เผื่อเขาโอนเผื่อวันนี้ยังโอนเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านนะคะ
2: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จ้ามาดูข่าวกันต่อนะคะยาใจคนจนเนี่ยหลายคนก็รอคอยจากรัฐนี่แหละค่ะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนไหนก็ตามนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้นะอยากให้โอนกันครบทุกบาททุกสตางค์นะคะความผิดพลาดต้องมีน้อยที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนเราก็ไม่รู้ว่า
1: ที่เขารอแล้วรอมานับวันรอเลยอ่ะเนี่ย
0: จริงเข้าใจคนรอเลยค่ะแล้วพอวันที่
1: 10
0: ก็รอแล้วรออีกรออ้าวพอไม่มามันก็ใจเสียนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเซ็งมากเลยค่ะเกินใจเสียแล้วร้านนี้อยู่ริมถนนอัสสัมชัญสัตพงษ์ที่ดอนหัวล่อชลบุรีค่ะน้องดงเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดตั้งแต่เช้านะคะคนนี้เดินเข้าร้านเป็นคนแรกของวันเป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จก็ทำทีสแกนจ่ายเงินแต่ไม่ได้กดยืนยันอาศัยจังหวะไหนก็ไม่รู้เดินออกจากร้านไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดไปเลยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มาคนแรกของวันเลยร้านก็ไม่ใช่ขายดีนะเปิดแต่เช้าแต่มาตั้ง11โมงก่อนหน้านั้นไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบอ่ะก็มาสั่งบะหมี่ทุกชิ้นเนาะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มด้วยนะพอกินเสร็จก็ชำระเงินก็ทำทีสแกนจ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์เจ้าของร้านก็ไม่มีเกิดตรวจสอบก็ไม่มีเงินเข้าระบบก็ถามว่าแล้วก็ถามไงว่าโอนหรือยังเธอรีบเดินออกจากร้านเจ้าของร้านก็ไล่ตามไปเพราะบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานก็เดินไปย้ำบอกว่าเนี่ยค่าอาหารที่เธอสแกนเมื่อกี้มันยังไม่เข้านะมันยังไม่ตึงอะไรเลยแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจ่ายแล้วก็เลยถามว่าเอาถ้าจ่ายแล้วเนี่ยทำไมเงินมันไม่เข้าตอนที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปแจ้งความมาเลยอ้าวเธอแล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะเนี่ยนี่คือลูกค้าคนแรกของร้านเจ้าของร้านบอกโอ้โคตรเซ็งเลยทำไมถึงไม่พูดกันดีๆว่าไม่มีเงินนะวันนี้ติดไว้ก่อนได้ไหมคุยกันดีๆพร้อมรับฟังแต่ไม่ควรทำทีเหมือนจะจ่ายแล้วแล้วก็หนีแบบนี้เนี่ย
1: เนียนเป็นอย่างเงี้ยเนียนเลยเจอคนเนียนซะแล้ว
0: เนียนใช่
1: ครับ
0: นิสัยต้องอย่างนี้เลยนิสัยจริงๆนี้นะ มันไม่ถึงร้อยหรอกก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับน้ำอีกขวดนึงน้องไม่มีก็บอกเขาว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้เลยก็ว่าไปใช่ไหม
1: อ๋อครับ
0: แต่มาทำแบบเนี้ยทำทีสแกนแล้วหนีพอเขาทวงก็หนีเป็นแล้วเป็นคือส่วนใหญ่แม่ค้าเขาถือนะลูกค้าคนแรกของเขาอ่ะต้องมาแบบเพ่งๆอ่ะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะถือนะบอกว่าเฮ้ยร้านวันเรียกว่าลูกค้าคนแรกอ่ะขอให้สั่งเยอะๆขอให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหคนแรกก็หนีซะละพี่โกงละ
1: เปิดเหมือนเปิดมาเลิกไม่ดีอ่ะนะ
0: ใช่รออยู่โอ้ยคนแรกมาตั้ง11โมงมาแล้วก็นั่นแหละเฉยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคือเข้าใจไหมเขาบอกว่าเขารอว่ามันนู่นแหละมันจะตึงอ่ะเพราะเป็นลูกค้าคนแรกก็มีเวลาไงคือถ้าเป็นลูกค้าเยอะๆในร้านเนี่ยบางคนอ่ะเขาก็แค่พยักหน้าว่าสแกนแล้วนะคะเจ้าของร้านก็พยักหน้าเพราะเขาไม่ว่างที่จะตรวจสอบตอนนั้นแต่อันเนี้ยเขามีเวลาไงเพราะว่าลูกค้าคนเดียวคนแรกก็ยังไม่ตึงสักทีไม่ได้โอนไม่ได้สแกนแต่ไม่โอนไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นก็ไม่รู้ว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนั่นในบัญชีเขาอะนะการเดาไม่ถูกจริงอย่าทำกันอย่างนี้เลยค่ะ
1: เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ากันด้วยนะ
0: ค่ะไม่มีก็จริงๆก็อย่างที่เขาบอกอ่ะไม่มีก็คุยก็บอกเขาได้ไม่ต้องทำเป็นว่าจะตรงสแกนอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ

0: มันเสียความรู้สึก
1: ค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะวันนี้ในกรุงเทพหยุดใช่ไหมคะ
3: วันนี้จะเป็น work from home นะพี่ขอความร่วมมือเนาะ12
0: อ๋อ14เนื่องมาจากว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank นะคะวันนี้
2: ใช่
3: จะหยุดจริงๆก็คือ16วันศุกร
0: ์ค
3: ่
0: ะ
3: อันนั้นเนี่ยหยุดรัฐบาลประกาศหยุดให้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
0: เป็นวันหยุดราชการไปเลยนะคะวันที่
3: วันศุกร์วันเดียวแต่ว่า
0: วันนี้
3: 2 4 5เนี่ยยังต้องทำอยู่ครับพี
0: ่ค่ะก็ต้องทำงานกันต่อเพราะว่าคนทำงานก็ในกรุงเทพก็เริ่มมีความสะดวกนะคะเดี๋ยวเขาเตรียมจะใช้ระบบตั๋วร่วมแล้วนะคะสำหรับรถไฟฟ้าตั้งเป้า1มกราคมปีหน้าเลยค่ะติดศูนย์ก็อีกแค่2เดือนเศษเท่านั้นเองนะเพื่อให้การเดินทางนั้นเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางไปได้หน่อยระบบใหม่นะคะค่าแรกเข้า17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขา1ขาการเดินทางนะเที่ยวไปก็4ไม่เกิน45เที่ยวกลับก็ไม่เกิน45แม้ว่าใครจะใช้บริการหลายสายนะจะนั่งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็แต่นะคะก็ไม่เกิน45บาทต่อ1ขาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำอีกแล้วครั้งแรกเสียไปแล้ว17บาทก็จบเลย
3: อ๋อ
0: ค่ะอันนี้ตัวคมนาคมจัดให้ใช่ใช่เลยนะคะก็เห็นบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือในการเข้าสู่เชื่อมต่อสำหรับระบบ EMV นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรไอตัวเขาเรียกบัตรแรปปิดอ่ะก็เดี๋ยวจะให้เชื่อมด้วยบัตรแรปปิดนี่คือใช้อยู่ในสายสีเขียวนะสายดั้งเดิมนะสายสีเขียวเนี่ยเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสำคัญสายอื่นด้วยนะทั้งสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มในอนาคตเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมให้หมดเลยนะคะเป็นการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันอยู่ในระดับสากลคือประมาณว่าฝรั่งต่างชาติประเทศไหนก็มาใช้ได้มาแตะปุ๊บก็ได้ทันทีเลยค่ะน้องดง
3: ครับผมเนี่ยคุณแม่เพิ่งนั่งสายสีเขียวเมื่อวันเสาร์ฮะ
0: มอง
3: แต่เข้าไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วจะไม่ได้นั่งรถไฟไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านานนะพี่จะบอกโอ้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้า65บาทจากสถานีอุดมสุขไปสยาม
0: โอ้แพงขึ้นใช่ไหม
3: 65บาท
0: โอ้ที่ก็ไม่นั่งนานอ๋อมันแพงขึ้นเนาะเออ
3: คร
0: ับ ต่อไปจะไม่เกิน45บาท
3: ครับคนที่ทำงานจะทำยังไงเนี่ยไปกลับ130เราบอกก็ต้องจ่ายแต่มันเลยทำไง
0: ก็เราถึงเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถเมล์ร้อนอ่ะคนยังเยอะอยู่เพราะอย่างนี้แหละบางคนก็ยอมตื่นเช้ามากนานกว่าปกติคือตื่นเร็วเพื่อลดภาระของตัวเองก็คือยอมนั่งรถเมล์เอาลง
3: ใช
0: ่รถเมล์ตลอดสายก็นั่นแหละเกิน10บาท
3: ครับ
0: นะคะ
3: เข้าใจว่า
0: เ
3: ข
0: ้
3: าใจว่ามันจากอ่อนนุชมาถึงโน่นอ่ะการเคหะตรงนู้นอ่ะมันเป็นส่วนต่อขยายต้องเสียน่าจะหมายถึงว่ามันเสียเงินเพิ่มครับ
0: ใช่ว่ามันคืออย่างปัจจุบันนี้มันจะมีค่าแรกเข้าซ้ำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่1นี้นะคะเห็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณวิพัฒน์บอกว่าน่าจะทันวันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะเนี่ยโอ้ถ้าเสียค่ารถไฟฟ้าวันหนึ่งร้อยกว่าร้อยบาทอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ไหวเนาะมันเยอะเยอะเกินไป
3: พี่เดือนหนึ่งหักเสาร์ที่ต่อ22วันโอ้โหวันละร้อยกว่าค่ารถก็ได้ประมาณ 3,000 นะ
0: ค่ะ
3: ต่อเดือนเนาะค่าของชีพนะครับ
0: โอ้โหนี่คือเฉพาะค่ารถนะมันเยอะมากนะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยเนาะ
3: ใช่
0: เท่าพอกับค่ากินเลยอ่ะ
3: ใช่คนทำงานจะได้พอมีเงินเหลือนะแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่บอกเขามีแบบซื้อเหมาหนึ่งวันเดย์พาร์ทเนี่ย150บาทแต่นั้นน่าจะเหมาะกับนักท่องเที่ยวนะ
0: นักท่องเที่ยวแบบ ออไปนู่นไปนี่คือนั่งได้ทุกสายอ่ะคุ้ม
2: แต่ถ้าคุ้ม
0: วันเดียวไปกลับไม่คุ้มก็ซื้อเอาเป็นขาไปแบบนี้ดีกว่านะคะก็เมื่อค่าโดยสารถูกลงแน่นอนแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือก็จะช่วยลดไอเนี้ยลดยนต์บนถนนลดความแออัดได้นะรถก็จะไม่ติดแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้ EV เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณ 1,520 คันนะคะปีหน้าเริ่มต้นทั้งปีเนี่ยตลอดทั้งปีเห็นบอกว่ามีการตั้งเป้าว่าขสมกจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าให้หมดเลยค่ะภายในปีหน้า70นะคะรถน้ำมันของขสมกจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ข่าวว่ารถเมย์ EV ชุดใหม่นี้ไม่มีรถร้อนนะคะปิดแอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีพื้นที่สำหรับทางลาดให้กับผู้ใช้วีลแชร์ได้ขึ้นสะดวกด้วยนะคะพอรถจอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฮดรอลิกนะคะเป็นทางลาดปูให้กับรถวีลแชร์ได้เข็นขึ้นสะดวกลงสะดวกเหมือนญี่ปุ่นอ่ะเอออย่างนั้นเลย
2: ครับ
0: ค่ะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนแถวอังกฤษยุโรปก็จะเป็นอย่างนี้คือบางทีคนขับรถเนี่ยไม่ต้องลงมาช่วยก็ได้คนที่ใช้วีลแชร์เขาสามารถที่จะเข็นขึ้นเองได้เลยค่ะน้องโล่ง
2: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็ดีนะคะนี่เป้าหมายขอให้ทำได้จริงๆนะคะมันก็จะดีมากสำหรับคนที่ไปทำงานไปธุระไปนู่นไปนี่นะเพราะว่าภาพใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะมันเออัดมากนะเอาจริงๆคือเราเห็นภาพตอนที่นั่นแหละรถไฟมาชนรถเมย์น้องรุ่งเนาะ
2: ครับ
0: นั่นคือเพราะรถติดนะคะมีที่ไหนในโลกนี้รถเมย์จอดอยู่ขวางทางรถไฟก็ชนเข้ากลางลำเลย
2: โอ
0: ้นั่นแหละน่ากลัวตรงนี้นั้นถ้าเผื่อว่ารถน้อยลงรถยนต์เนี่ยนะน้อยลงก็จะไม่มีปัญหานี
2: ้ครับผม
0: ค่าบริการถูกลง
2: หาข้อมูลมาให้นะครับพอดีเจอนะครับเจอพี่ๆเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนรายการเราอยู่แถวนั่นนะพี่ลำลูกกาธัญญะแถวนู้นนะที่น้ำกำลังท่วมอยู่นะครับแถวปทุมนะครับพี่นะฮ
0: ะ
2: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินเยียวยาเนี่ยลงผ่านแอปทางรัฐแล้วนะแต่เทศบาลเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องมาลงที่เทศบาลต้องเอาเอกสารไปยื่นที่เทศบาลอีกว่าเอ๊ะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันซ้ำซ้อนกันทำไมมันซ้ำซ้อน
0: น
2: ะครับเนา
0: ะ
2: แต่ผมไปดูข้อมูลนะถ้ามันเป็นเงินถ้ามันเป็นเงินไอ้ที่ 9,000 บาทปพ.เนี่ยนะครับจริงมันยื่นผ่านทางรัฐก็จบแล้วนะพี่ก็จบ
0: ไปใช่ก็เลยก็จบแล้วทำไมต้องไปเทศบาลไปอบต.อะไรกันอีกเหรอ
2: นอกจากว่ามันจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรมันก็น่าจะก้อนเดียวกันนะ
0: ค่ะ
2: จะก้อนเดียวกัน
0: เอาไง
2: เพราะง
0: ั้
2: น
0: แล้ว
2: ทางพี่เทศบาลด้วย
0: ต้องไปส่งเอกสารคืออะไรไปยืนยันว่าน้ำท่วมบ้าน
2: ไปกรอกข้อมูล
0: ต้องไปส่ง
2: ใช่ไปกรอกข้อมูลที่เทศบาลใหม่พี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าต้องไปเขาถามมาว่าหาข้อมูลให้หน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมดูในหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยนะพี่เขาก็ให้ยื่นผ่านทางใดทางหนึ่งนะ
0: ใช่
2: จะยื่นทางรัฐก็ได้หรือว่าจะไปที่อปท.ก็คือทางเทศบาลก็ได้นะครับแต่จริงมันเป็นเงินก้อนเดียวกันนะ
0: ค
2: ่ะนะครับ
0: ทำไมยุ่งยากขนาดนั้นเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เนี่ยพี่พีก็บอกโอ้โหลงผ่านแอปแล้วก็ยังต้องไปค้นหาเอกสารไปลง
3: ที่อำเภอฝ่าน้ำไปอีกอ่ะลืมถามมาว่าของเทศบาลอะไรนะฝากหน่อยนะครับ
0: เ
3: ดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองสอบถามให้อีกทีนึงนะของฝั่งปทุมนะฮะ
0: ค่ะชาวบ้านก็กว่าจะได้นะคะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล
3: ครับ
0: ไม่ใช่ปลื้มใจนะเหนื่อย
3: ใช่คือมันจะมี2 อย่างก็คือเงินช่วยเหลือไอ้ในแอปทางรัฐเนี่ยอันนี้ตามมติครม. 9,000 นะ 9,000 แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกก้อนนึงเป็นเงินช่วยเหลือจากทางเทศบาลอันเนี้ยจ่ายตามจริงเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านอันนี้อีก 88,600 บาทแต่จ่ายตามจริงนะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ต้องไปยื่นผ่านเว็บผ่านทางเทศบาลโดยตรงก็เลยไม่รู้ว่า
0: หลักฐานไป
3: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่ามันพี่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดมาว่ามันเป็นเงินอะไรเขาใช้คำว่าเป็นเงินเยียวยาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามดูถ้าเป็นเงินเยียวยารัฐบาล 9,000 เนี่ยอันนั้นไม่ต้องไปเทศบาลแต่ว่าถ้าเทศบาลท้องถิ่นนะเขาบอกเดี๋ยวจะมีเงินให้อีกก้อนนึงเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านอันเนี้ยมันก็แยกกันคนละก้อนก
0: ็
3: ถ้าพี่ฟังอยู่นะเราก็พี่ไปพอดีก็ลองตัวแทนสักคนไปถามก็ได้ว่าที่มาเทศบาลเนี่ยมันเป็นเงินของปภ.หรือเงินต่างหากถ้าเป็นเงินเดียวกันก็ต้องแย้งเขาว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเงิน 9,000 เนี่ยขอให้ลงในแอปทางรัฐได้นะคนอื่นคนที่มาหลังๆจะได้ไม่ต้องเดินทางมานะครับ
0: ใช่
3: แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเงินช่วยเหลืออีกก้อนนึงตามระเบียบท้องถิ่นเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านค่า เครื่องมือประกอบอาชีพอันนี้อีกก้อนนึงอันนี้ต้องไปยื่นด้วยตัวเองที่เทศบาลหรือว่าถ้าคนกรุงเทพก็ที่เขต
0: สำนักงานเขตได้เลย
3: สำนักงานเขตได้เลย
0: อันนั้นก็น่าจะเอาเอกสารเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าต้องมีภาพถ่ายต้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเสียหายจริงเท่าไหร่ยังไงเน
3: า
0: ะ
3: ใช่พี่เพราะเขาจะจ่ายตามจริง
0: จ่ายตามจริงไปรายละเอียด
3: ครับ
0: ค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ใจดีกับชาวบ้านหน่อยนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: อธิบายชาวบ้านฟังได้เขาจะได้ไม่เอ๊ะทำไมฉันลงทางรัฐแล้วทำไมฉันต้องมาเทศบาลอีกเนี่ยถ้ามันเป็นคนละก้อนนะก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยก็ต้องถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ถนัดจะบอกไม่ถนัดก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นเงินก้อนเดียวกันจะบอกไม่ถนัดระบบชอบให้มายื่นเอกสารมากกว่าก็ไม่ได้นะ
0: ค่ะคือตอนนี้หลายบ้านนะเพิ่งน้ำจะลดลงไปอ่ะพอน้ำลดคือไม่มีเวลาอย่าลืมนะคะน้ำลดปุ๊บถ่ายรูปไปก่อนนะอย่าลืมเพราะว่าบางท่านบอกว่าคือเป็นห่วงบ้านรีบจะทำความสะอาดอย่างเดียวเลยถ่ายรูปนะคะเพราะว่าในหลักเกณฑ์มันมีอยู่เงื่อนไขเนาะคือก็ต้องมีภาพถ่ายประกอบอะไรอย่างเงี้ยว่าบ้านเสียหายจริงท่วมประมาณไหนของข้าวของเนาะแล้วถ้าลืมเนี่ยเดี๋ยวไปอ้างแล้วเจ้าหน้าที่เขาสิ่งนี้แหละเขาไม่ให้นะคะเพราะนั้นถ่ายไว้เยอะที่สุดนะแล้วค่อยล้างนะไหนๆก็มันท่วมไว้หลายวันแล้วนะคะค่อยล้างบ้านให้เอี่ยมถ่ายรูปให้ครอบคลุมมากที่สุดใส่มือถือไว้ยังไงก็เอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวค่อยลบเอาทีหลัง
3: ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะพี่แบบบางทีพวกได้ยินมาตามแบบในหมู่บ้านอะไรเขาบอกว่าตอนน้ำมันขึ้นก็หนีก็อพยพเลยเข้าไม่ได้บ้างอพยพบ้าง
0: ก็ไม่ได้ถ่าย
3: นะมาถ่ายทีก็ตอนน้ำมันลดแล้วอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะ
3: แต่ก็อาจจะเดี๋ยวนี้แบบผมเชื่อว่าแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละตึกแต่ละเขาก็น่าจะมีลายกลุ่มกันเนาะก็เซฟรูปเพื่อนบ้านอะไรบ้างก็ได้นะครับว่าโอ้สถานการณ์ตอนวันที่พีคช่วงนั้นอะน้ำมันประมาณขนาดไหนอะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายไปเองแต่ว่าลองเข้าไปดูในกลุ่มไลน์อ่ะนะครับว่าเขามีส่งกันไหมมีถ่ายกันไหมแล้วเอามาประกอบ
0: ใช่
3: นะคร
0: ับ เนาะก็เดี๋ยวไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะมีข่าวดีหรือข่าวไม่ดีไม่แน่ใจนะของข้าราชการพลเรือนเรื่องโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะได้ข้อยุติแล้วทั้งดงต่อไปนะเขาจะใครอยากจะเกษียณก่อนอ่ะ50ปีขึ้นไปได้เลยเออ50ปีคุณก็เกษียณได้แล้วนะคะต่อไปแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะกำลังทำโครงการนี้อยู่จะเริ่มปีงบประมาณ70นี่เลยนะคะเฟสแรกใช้งบสักประมาณ 7,000 ล้านเรื่องต้นให้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วจะผ่อนปลนคนที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ได้ด้วยนะถ้ามีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะถ้าหัวหน้างานเห็นชอบว่าเออคุณเกษียณไปได้เลย40ทำงานมาตั้งแต่อายุ25ใช่ไหมพอ40ปีก็ทำงาน15ปีแล้วเข้าเกณฑ์ได้เลยอันนี้ก็เป็นการลดหน่วยงานซ้ำซ้อนเห็นทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะฝ่ายกฎหมายเนี่ยของรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้คลอดแล้วบอกว่าอย่างนั้นเลยเหลือประเด็นสำคัญคือเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับคนที่จะร่วมโครงการนี้ก็เป็นลักษณะว่าให้อยู่ในระดับที่จูงใจข้าราชการสมัครใจร่วมโครงการนี้เพราะว่า อาจจะกำหนดให้ได้รับมากกว่า12เท่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเรื่องของงบประมาณนี่คือการให้ข้าราชการที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถเกษียณก่อน60นั่นแหละก็แสดงว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามันมีหน่วยงานที่แบบทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่หลายกรมหลายกระทรวงด้วยค่ะน้องลุง
3: ครับผม
0: เออค่ะนี่แหละก็
3: จะมีไหมคุณอยากหรือไม่อยากเกษียณไม่รู้นะ50
0: ก็คือถ้าบางคนก็บอกว่ามันเร็วไป
3: แต่ถ้าเขาได้บำนาญแล้วจริงๆเขา
0: ให้เนี่ยค่ะเขาให้เอาสมมติว่ามีเหตุจำเป็นต้องออกจริงๆคนนี้อาจจะต้องไปดูแลพ่อแม่หรือมีปัญหาสุขภาพนี่นะคะเดี๋ยวหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีแล้วก็ให้เกษียณไปแล้วก็รับเงินบำนาญเหมือนกับคนที่เกษียณปกติอายุ60ปัจจุบันเลยค่ะ
3: ว้าวเอาสิ
0: เอาใช่ไหมเออแต่มาถ้าคือถ้าทำงานมานานและสักประมาณนี้แหละ10-20ปีอ่ะก็น่าจะได้ตอนนี้หน่วยงานแรกที
3: ่รุ่นหลังมันจะเป็นในกบขแล้วใช่ไหมให้กองทุน
0: ใช่ถูกต้องเลย
3: กองทุนหากองทุนละ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังจัดระเบียบนี่แหละบุคลากรภาครัฐอยู่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่จำเป็นแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยุบไปบ้างให้เกษียณไปบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยเขายุบไปนี่ไงสถานการณ์ที่ดิน
3: อ
0: ่ะยุบแล้วนะคะธนาคารที่ดินนี่ยุบแล้วนะคะพนักงานบุคลากรประมาณรู้สึกจะ50คนน่ะก็โอนไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสังกัดสำนักนายกเพราะว่าภารกิจเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นหน่วยงานที่ถือว่าซ้ำซ้อนก็ยุบไป
3: ครับ
0: ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีอีกหน่วยงานนึงนะคะเร่งศึกษาว่าอันไหนซ้ำซ้อนก็ยุบยุบไปลดภาระได้เยอะนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
3: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
10: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
9: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
10: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดีค่ะ
6: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
7: ควง

0: นลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย
2: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน

0: 6:14 กลับมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะส่งกำลังใจให้ชาวบางปะกงแล้วก็ทุกบางด้วยนะคะที่น้ำท่วมอยู่เน
1: า
0: ะอยุธยาก็ไม่น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใจแล้วล่ะ
0: ก็
1: อืม

0: เน
1: า
0: ะตอนนี้เพชรบุรีก็หนัก
1: หน้าฝนหน้ามรสุมนี่ก็ใกล้ผ่านไปแล้วนะครับ
0: ค่ะใช
1: ่ถือ
0: ว่ากว่าจะผ่านไปได้นะเออกว่าจะผ่านไปได้นี่โอ้โหหนักหนามากเมื่อวานในเพชรบุรีอ่ะฝนถล่มอยู่ประมาณ8ชั่วโมงย้ายอำเภอด้วยนะคะเออเราเห็นรู้สึกบ้านพี่โจ้อ่ะพี่โจ้พี่รัฐอ่ะพี่โจ้กำมูรัชนีอ่ะก็เห็นมีการแบบต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะเพชรบุรีค่อนข้างหนัก
1: โอ้ถ้าตกติดต่อกันนี่หลอนเหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวนี้ตกเวลาฝนตกแบบตกไม่หยุดก็หลอนเลยอ่ะ
0: เออ
1: น้ำมันไปไม่ทันนะครับ
0: มันระบายไม่ทันทุกที่เนาะ
1: ครับ
0: น้ำจะระบายแบบช้ามากในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วพอน้ำลดก็เจออีกเรื่องนึงนะคะโอ้โหสารพัดแล้วก็อีกจุดเมื่อวานนี้อันเนี้ยรถของพระที่ปากท่อวัดป่ามหาอุทุมพรอยู่ที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะคะทั้งพระทั้งชีกำลังจะไปร่วมสวดปาฏิโมกข์แล้วคนขับรถเนี่ยตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำมันต้านไม่ไหวอ่ะโดนน้ำซัดลงไปตกในลำห้วยนะคะโอ้โหกู้ภัยต้องเร่งค้นหานะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพระหายไปหนึ่งรูปนะคะทุกท่าน
1: โอ
0: ้พระกับแม่ชีใช่น้ำมันพัดไปคือเมื่อวานเนี่ยจะไปนี่ไงไปสวดปาฏิโมกข์กันอีกวัดหนึ่งนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก4กิโลนะช่วงฝนตกหนักพอดีค่ะแล้วก็น้ำป่านั้นไหลหลากลงมาแล้วปรากฏว่าคนขับรถก็ตัดสินใจนะคะขับข้ามไปมันเป็นคือตรงนั้นก็บอกว่าเป็นสะพานข้ามลำห้วยแล้วมีน้ำวนรถที่ตกลงไปก็เป็นพิกอัพนะคะมีพระภิกษุลอยคอกอดต้นไม้อยู่บางรูปก็ไปติดอยู่บนหลังคาบ้านกู้ภัยก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้5รูปแม่ชี1คนขับรถวัดอีก1รวมทั้งหมด7แต่ทราบว่ายังมีพระที่ยังเกาะต้นไม้อยู่อีก1รูปก็พยายามไปค้นหาแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงๆก็ยังไม่เจอ
1: ครับ
0: โอ้สุลมุนวุ่นวายเลยเมื่อวานนี้ทั้งหมด8รูปนะคะจากวัดป่ามหาอุทุมพรก็น่าจะยังไม่เจอ1รูปหรือเจอแล้วไม่ทราบเมื่อวานนี
1: ้ต้องฝากเตือนเน้นย้ำเลยนะครับบางทีกระแสน้ำเห็นหลายคลิปแล้วพี่คนถ่ายมาน
0: ะ
1: แล้วคนที่ถ่ายแบบเนี่ยฝืนบอกแล้วอย่าไปเดี๋ยวดูนะน้ำพัดแน่บางคนก็มอไซค์บางคนก็รถกระบะเนี่ยนะกระบะเนี่ยนึกว่าเอาอยู่ในบางทีเนี่ยขับไปเรื่อยๆน้ำมันจะมีช่องที่เหมือนเป็นช่องน้ำอะครับพี่เออแล้วโดนพัดไปกับน้ำก็มีคล้ายๆเคสนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าเนาะอ้อมหน่อยหรือถ้าไปไม่ได้จริงก็ต้องยอมแหละตัดขาดก็ต้องยอมอ่ะ
0: ก็ต้องต้องหยุดอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เมื่อวานกรุงเทพนี่รถติดเลยนะพี่ตอนเช้าถ้าใครแบบเอ๊ะทำไมวันนี้รถติดจังไม่รู้ออกไปเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไปเจอเนี่ยพี่เลือกตั้งประกันสังคมอ่ะพี่
0: อ๋อเออได้แล้วนี่
1: เมื่อวานรถติดชนิดที่ว่าแบบโอ้โหครับผม
0: เออคนก็ไปเลือกตั้งกันล้นหลามเลยนะคะบางพื้นที่บางจังหวัดนี่เข้าคิวเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้แล้วนะคะสำหรับบอร์ดชุดใหม่ของประกันสังคมใช่ไหมคะก็เป็นไปตามคาดเลยเนาะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะนำริ้วเลยนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเห็นบอกว่าได้คะแนนเท่าไหร่น
1: ะ
0: เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คุณจัดสลัมเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกของทีมเนาะ

ในการเรียกร้องต่อสู้สิทธิประกันสังคมนะครับของกลุ่มทางประกันสังคมก้าวหน้านะครับเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับหลังจากนี้ไม่มีนะครับปฏิทินจะมีแต่ปฏิรูปปฏิรูปนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็จะเข้าไปนะครับสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับผู้ใช้

0: นะก็จะมีทั้งหมด14เสียงนะฮะ
1: ที่ได้มาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะก็คือเลือกตั้งได้มา7แล้วก็จะมีฝั่งของที่เป็นลูกจ้างอีก7
1: ผู้ประกันตนอีก7ใช
0: ่ใช่แล้วก็ฝั่งรัฐบาลอีก7ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมบอกว่ามันก็จะมีทั้งหมด14เสียงที่เป็นของประชาชนเออก
1: ็
0: หวังว่าจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะเป็นตัวแทนเมื่อวานนี้ไงที่เขาบอกว่าตอนแรกๆอ่ะคนอาจจะยังก้ำกึ่งไปไม่ไปดีเออรถลาไม่มีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอมีข้อความครับพี่นะครับเออนะที่บอกว่าโอ้ยพวกเด็กอมมือสู้ผมไม่ได้หรอกนี่นะครับ
1: ใครพูด
0: คุณลุงที่แจกปฏิทินน่ะเดี๋ยวนะแกชื่ออะไรนะ
1: พี่พนัสไทยล้วน
0: พี่พนัสไทยล้วนพอแกออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะตอนสาย
1: นโยบายของคุณพนัสก็ยังแจกปฏิทินนะแกบอกว่ามันมีความสำคัญแกก็มีเหตุผลของแกว่ายังไงปฏิทินก็ต้องแจกแต่ว่าทีมเนี้ยทีมใหม่เนี่ยอาจารย์สัทธรรมบอกว่าไม่มีแจกปฏิทินแน่นอนทีมนี้ไม่แจกละไม่ทำแล้วไม่มีประโยชน์นะคะแล้วแจกปฏิทินทุกปีเหรอ
0: แจกปฏิทินทุกปีอันนี้เมื่อวานแกบอกพวกเด็กอมมือให้ได้ถึง100คะแนนก่อนเถอะจะมาสู้ทีมผมอ่ะ
1: มาสู้ทีมผม
0: เท่านั้นแหละ100คะแนนก็เก่งแล้ว
1: สรุป
0: วงบ่ายคนแห่กันออกไปเต็มเลย
1: คุณธนัทก็ต้องรออีก2ปีนะอันนี้บอร์ดชุดนี้จะมีอายุ2ปีใช่ไหม
0: ครับผม
1: วาระ2ปีนะคะก็ค่อยว่ากันใหม่อาจารย์สัทธรรมนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะบอกไม่ถึงเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรรมธรรมบุตรสดีนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นแกนนำคนสำคัญของทีมนี่แหละประกันสังคมก้าวหน้าอาจารย์สอนวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์และก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการทางความเป็นธรรมทางศึกษาด้วยนะคะเคยเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนมานะรอบที่แล้วอ่ะแล้วก็มารอบนี้ก็ย้ายมาอยู่นะอีกในฝั่งหนึ่งค่ะก็แถลงเลยเมื่อคืนนี้ก็แถลงเลยนะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะทำหน้าที่ในส่วนของตัวแทนนะที่จะดูกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะให้มีความเป็นธรรมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการผลักดันนโยบายและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าให้สมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาใช้งบเยอะมากนะจริงๆเขาเลื่อนมานะคะจะเลือกตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นแล้วก็เลื่อนมาเป็นเดือนนี้นะแล้วก็บอกว่า2ปีจากนี้เนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้านะอยากจะให้คนไทยทั่วไปตระหนักว่าทุกคนคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าคนที่ทำงานหนักตื่นตีห้าเข้านอนสี่ทุ่มมีลูกเล็กที่ต้องดูแลหรือคนที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีความกังวลต่อชีวิตในอนาคตรวมถึงคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะรักษาพยาบาลจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนการไปพบแพทย์มีเวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือไม่บอร์ดชุดนี้จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกลับมาเป็นของทุกคนอันนี้คือแถลงจุดยืนสำหรับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ที่แกพูดชัดเลยว่านี่แหละผมจะไม่ทำปฏิทินนะคะอาจารย์สัทธรบอกว่าจะไม่มีปฏิทินต้องการปฏิรูปจริงๆสร้างความก้าวหน้านะก็ลองดูนะผู้ประกันตนเองก็อยากจะได้นี่ในหลายคนพูดถึงเรื่องของการทำฟันน้องดงเมื่อวานอาจารย์สัทธรรมก็พูดเรื่องนี้นะ

0: ว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมันครอบคลุมให้มากกว่าเดิมให้สามารถผ่าฟันคุดได้คือตอนนี้ผู้ประกันตนยังสามารถใช้เงินก้อนนี้ในการรักษาฟันได้แค่900บาทก็คือแค่ขูดหินปูนอะได้แค่นี
1: ้
0: ต่อไปก็คือว่าถ้าปวดฟันคุดไปเนี่ยเสียตังเองนะคะ
1: อ๋อแล้วพาที่เรื่องใหญ่
0: ใช่ใช่ต่อไปอาจารย์สัจจะบอกว่าเดี๋ยวต้องสามารถผ่าฟันคุดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอันนี้900บาทของทันตกรรมก็ได้แค่นั้นแหละฟุกขูดหินปูน
1: ครับ
0: ถ้าถอนฟันก็คือถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้าไปคลินิกหมอฟันใช่ไหมจะถอนก็ถอนขูดหินปูนต้องรอปีหน้าปีนี้คุณถอนไปก่อนปีหน้าแล้วค่อยขูดหินปูน
1: หมอ
0: จริง
1: แม่ไปขูดหินปูนเสร็จหมอบอกโอ้แต่ว่าข้างในฟันผุนะเดี๋ยวปีหน้ามาทำหมอ
0: ใช่ไอ้คุณเลือกเอาคุณจะใช้สิบเก้าร้อยบาทเนี่ยเอาอะไรอะขูดหินปูนก่อนหรือถอนก่อนมันปวดอยู่แทบตายมันต้องมาถอนก่อนนะถอนก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยมาขูดหินปูนอย่างนั้นอะแต่ว่าก็เนี่ยก็เป็นความหวังแหละนะเพราะว่าคนก็เลือกถือว่าเยอะอยู่นะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนนี้ใช้มาตรา39อยู่ค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: เดือนละ432บาทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อประกันหลายคนก็พูดอย่างนี้นะก็น่าจะได้แต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกมันก็สะดวกแหละไปหาหมออะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากความหวังไว้กับทีมนี้นะคะผู้ประกันตนทั้งหลายเงินมันก้อนมหาศาลจริงๆนะ
1: ใช่ก็พูดถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หน่อยละกันนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเมื่อปี66นะพี่สี 330% นะครับแล้วเขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยประมาณ
0: มากันเยอะ
1: แสนกว่านะครั้งนี้เนี่ย670,000กว่าคนนะครับผู้ประกันตนที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ถึงว่ารถติดทั่วเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่บอกครับเพราะว่าแหมบางคนฟังคำพูดของพี่พนัทแบบเขามั่นใจจังเลยกลุ่มนั้นเขามั่นใจจังเลยเราต้องออกไปใช้สิทธิ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: มีนักข่าว
0: แกก็ไปนะพี่พนัท
1: ครับตอนเย็นนะพี่สีเพื่อมีน้องนักข่าวลงเฟซแล้วนะติดต่อพี่พนัทไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็รับสายผมอยู่ตลอดเดี๋ยวปิดเครื่องไปแล้ว
0: ล่ะใจก่อนก็ไม่เป็นไรพี่พนัทก็จริงๆแกก็มีเป็นผู้มีเขาเรียกว่าคุณอุปการต่อวงการประกันสังคมนะแกก็ทำงานมาเยอะอันนี้ก็ต้องชมแกหน่อยแกก็ทำงานมานานมาเยอะแล้ว
1: โอ้ยข้อดีแกก็เรียกร้องอะไรให้กับคุ้มกันตนเยอะ
0: เนาะจริงก็เนาะก็ให้เครดิตแกหน่อยว่าแกก็ทำงานมานานอย่าลืมนะแกเป็นบอร์ดมาตั้ง8-9สมัยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: แกเป็นประธานสภาองค์กรลูกจ้างของสภาแรงงานแห่งประเทศไทยแกทำมาเยอะแล้วเกี่ยวกับแรงงานอ่ะให้เครดิตแกหน่อยเนาะแกก็อายุก็น่าจะ80กว่าแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แกก็นั่งรถเข็นไปเลือกตั้งนะคะน้องนุ่ง
1: ครับครับ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะคุณพนัทไทยล้วนอ่ะเราตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ได้ยินชื่อนี้มาตลอดอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่พนัทไทยล้วนอ่ะทำงานมาค่อนข้างหนักอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่ก็จะได้พักผ่อนเนาะในวัย80กว่าใช่อุ้ยอายุ84แล้ว
1: 84เห็นไหมพี่
0: โอ้ดู
1: ก็ไม่ได้ลง
0: ธรรมดาที่ไหน
1: ทีมของแกลง
0: ฮะ
1: แกไม่พูดถึงว่าแกก็ไม่ได้ลงแกก็ส่งเป็นทีมของแกลงมา
0: ใช่เป็นทีมแกนั่นแหละแกก็ยังมีความหวังว่าแกก็ทางปฏิทินต่อนะเชื่อหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้นำแรงงานเป็นนักเคลื่อนไหวอายุ84นี่ค่ะนี่นะคะแกเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างมายาวนานมากนะคะหลายสิบปีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแกก็ต่อสู้อะไรกันมาเยอะนะคะรุ่นเก๋าอ่ะแกเก๋าแม่ต้องบอกว่าอย่างไรค่ะให้รุ่นใหม่ก็ทำเนาะพี่พนัทก็จะได้พักผ่อน
1: ครับผม
0: ค่ะ

0: บันเทิงกีโลงกีฬาไหมวันนี
1: ้บันเทิงเมื่อกี้เห็นเพจข่าวสดนะข่าวสดเขาเอาคลิปมาเลยพี่คุณหยวนที่เป็นนักร้องวงดราก้อนไฟ
0: นะครับ
1: กับนักแสดงที่ชื่อคุณรุ้งที่เขาเป็นที่เขาเล่นเป็นหนูหินนะพี่
0: หนูหินน่ะเออ
1: ที่เขาเล่นเป็นเรื่องหนูหินน่ะ
0: ครับ
1: เขาเป็นแฟนกันแล้วหวานเจี๊ยบใส่เสื้อขาวมาไลฟ์สดกันทั้งคู
0: ่เขาแสดงในนี่ด้วยกันน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวนะ
1: เรื่องอะไรที่เล่นอะไร
0: นะซิทคอมในนี้ไงออฟฟิศมีรักออฟฟิศมีรักไม่ใช่ออฟฟิศนี้มีลุ้นสนิทกันซิทคอมนานก็คือเป็นแฟนกันจริงอย่างนี้เหรอ
1: ก็เห็นหลายเพจเขาก็จับตาดูอยู่นะ
0: ค่ะ
1: มาเหมือนกับนะครับทั้งคู่เนี่ยประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันผ่านไลฟ์สดนะครับเมื่อ10ตุลาที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์เขาว่าเซอร์ไพรส์เอฟซีมีถามว่าจริงไหมเป็นแฟนกันจริงไหมคบกันตอนไหน นะครับก็น่าจะจริงแหละพี่หลายเพจเขาก็ลงยืนยันผมยังไม่ได้ฟังนะว่าเขาเอาไลฟ์สดอะไรนะฮะแต่ว่า
0: เข้าไปดูคุณหยวนยอมรับว่าจริงตั้งใจจะเปิดตัวกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นสัญญาเด็ดค้างไลฟ์เลยตัดไปแฟนๆเพิ่งได้ยินก็มาคอนเฟิร์มแบบชัดๆก็บอกว่าคุณรู้หนูหินเนี่ยเป็นคนน่ารักใจเย็นนะนี่คุณหยวนก็ชมนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักใจเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากอันนี้คุณหยวนเขาบอกว่าอย่างนั้นส่วนคุณลุงเองก็แพ้ความดีและความสม่ำเสมอของคุณหยวนอ๋อก็ดูสนิทสนมก็อายุห่างกัน2ปีก็น่าจะ40ขึ้นทั้งคู่เลยนะ
1: ครับคุณลุงนี่47
0: อ๋อคุณหยวนก็49
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: น่ารักดีคุณลุงนี่ตัวเล็กๆนะคะแก๊งเดียวกับคุณหนูเล็กกาก้าน่ะ
1: ใช่แกดังขึ้นมาจากเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่นะครับรับบทเป็นหนูหินรับบทเป็นหนูหิน
0: หนูหินตัดผมม้าใช่ไหมหนูหิน
1: ตัดผมม้าพี่หนูหินเนี่ยทำให้เธอได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่16เลยนะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะฮะจากบทของหนูหินนะนะครับแต่ถ้าพูดถึงวงการละครเนี่ยเธอจะรับบทเป็นเหมือนกับบทคนรับใช้อ่ะ
0: ใช่แล้วก็พูดสำเนียงเหน่อสำเนียงอีสานสำเนียงเหน่ออะไรอย่างเน
1: าะแล้วก็ถ้าเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนเขียนบทให้กับก่อนบ่ายคลายเครียด5ปีแล้ว
0: ใช่เป็นคนเขียนบทมาก่อนนะเบื้องหลังอ่ะค่ะมีความสามารถนะน่ารักก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะคะ
1: ครับผมเปิดตัววันที่10เดือน10หวาน
0: แ
1: ฟนค
0: ู่หวานน่ารักน่าแล้วดูดิพอคนประกาศเป็นแฟนกันหน้าก็คล้ายทันทีเนาะ
1: เจ้าเหรอ
0: ไปดูดิก็ใส่เสื้อคู่อ่ะใส่เสื้อคู่วะเนาะเหมือนกันรอยยิ้มอะไรก็มีความสุขเนาะค่ะ
1: ค่ะผม
0: ค่ะมาดูคีรินสักนิดนึงนะนักวิ่งหนุ่มไทยอเมริกันเมื่อวานนี้เขาไปวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกนะคะโอ้ตัวเล็กมากนะคีรินตันติเวชนะคะปลอดเหล็กลูกครึ่งไทยสหรัฐนะคะลงประเดิมวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเลยที่ชิคาโกมาราธอนทำสถิติ42

0: ิโลเนี่ยวิ่งไป2ชั่วโมง8นาที1วินาทีเข้าป้ายเป็นอันดับ15แล้วกลายเป็นสถิติประเทศไทยนะทำลายสถิติเดิมที่โทนี่อาทิตย์เพเคยทำไว้2ชั่วโมง16นาทีคีรินวิ่งเร็วกว่า8นาที55วิก็ถือว่าเป็นสถิติประเทศไทยลำดับที่8ของคีรินหลังจากเป็นเจ้าของสถิติมา 1,500 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร 10,000 เมตร 10 กิโล 20 กิโลถนนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนมาอันนี้เขาก็เป็นสถิติของเขาอีกแล้วนะคะ8ชนิด8สถิติของเป็นของคีรินทั้งหมดค่ะน้องลุง
1: โอ
0: ้นี่ค่ะคีรินได้หมดเลยแล้วก
1: ็
0: น่าจะไปเทียบกับโอลิมปิกนะคะสหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดไว้คือต้อง2ชั่วโมง8นาที10วินาทีแต่ของคีรินเนี่ย2ชั่วโมง8นาทีกับ1วิแล้วก็จะดีพอที่จะผ่านไปโอลิมปิกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโอลิมปิก2028ยังไม่ประกาศเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าถ้าคีรินถ้าเขาประกาศเนี่ยตามเกณฑ์เดิมเนี่ยคีรินก็จะสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ตามเกณฑ์เลยค่ะก็ครั้งแรกทำได้ดีเลยเนาะผลแรกของเขา42กิโลวิ่งไป2ชั่วโมงสุดเลยนะคะก็ถือว่าปอดเหล็กมากจริงๆมีชนิดอื่นไหม
1: ครับผม
0: กีฬาอื่นก็
1: โอ้ก็เขาที่ดูก็ประมาณนี้นะครับพี่เขามีพูดถึงคีรินแล้วไปดูระดับโลกอย่างคิปเชโก้นะครับคนนี้เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนแบบ
0: โอ้ย
1: ระด
0: ับ
1: เบอร์หนึ่งของโลกเลยนะ
0: ที่มาบ้านเราแล้วเนาะมาสองครั้งแล้วเนาะ
1: ใช่นะครับ
0: คิปโชเก้
1: นักวิ่งชาวเคนยานะครับ
0: เ
1: ป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยนะฮะแล้วก็โด่งดังเนาะแบรนด์รองเท้าจะออกรองเท้าให้แกไปใหม่ตลอดนะครับปีนี้41
0: เขามีกี่คู่ไม่รู้ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เนี่ยแกบอกว่าปีนี้41แต่ยังไหวอยู
0: ่โอ้โห
1: นะ
0: แข็งแรงจริง
1: โอลิมปิก
0: แข็งแรงจริงคนนี
1: ้โอลิมปิกแกก็ไม่เกินตัวถ้าคีรินไปได้เนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกันแน
0: ่เฮ้ยแต่ว่าทำไมเขาทำเวลาได้มากได้นานกว่า2ชั่วโมง9นาทีมากกว่าคีริน1นาทีนะสนามเนี้ย
1: 1นาที
0: คีรินทำได้2ชั่วโมง8คิปโชเก้เนี่ย2ชั่วโมงกับ9นาทีนะ
1: โอ
0: ้โอ้นี่น่ารู้น่ารู้คีรินแล้วเนี่ยค่ะ
1: เนา
0: ะเขาจะวิ่งนี้ต่อเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคลิปโชเก้เนี่ยเขาจะวิ่งแบบเป็นประมาณว่าวิ่งโชว์แล้วแหละเดี๋ยวนี้
1: ใช่ของคีรินเขาวิ่งเชียโก้มาราธอนใช่ไหมครับแต่ว่า
0: คลิ
1: ปโชเก้เนี่ยเขาไปวิ่งเมลเบิร์นที่เมลเบิร์น
0: ใช่
1: คว้าแชมป์ที่เมลเบิร์นแต่เวลาจริงๆเวลารวมสู้ของเรายังไม่ได้เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แข็งแกร่งจริงนะโหดมากวิ่งกันค่ะติดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: มาเรื่องของการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันหน่อยนะคะก็ล่าสุดนั้นนักข่าวเจอผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถามนักข่าวก็ถามทันทีว่านี่เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาเย้ย

0: นะเรื่องบันเทิงทิพย์ตะไคร้อ่ะดูก็ไม่มีท่าทีจะเกรงกลัวต่อการอภิปรายของท่านผู้นำฝ่ายค้านเลยนี่นักข่าวก็แสบมากคุณเท้งก็บอกว่าก็ตอนนี้ของดประเด็นตอบโต้ไว้ก่อนนะคะรอของจริงรอของจริงในการอภิปรายคือถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนไม่จำเป็นต้องรออภิปรายเสร็จแล้วลุกขึ้นตอบอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยแบบทันท่วงทีดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการนั่งรอแล้วให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบถ้าหากว่ารัฐมนตรีคนนั้นมีความพร้อมมีข้อมูลในหัวอยู่แล้วการอภิปรายไม่วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะถามว่ามีโอกาสได้เห็นข้อมูลพยานหลักฐานที่จะเอาผิดแบบโรยเกลือกันเลยหลังอภิปรายไหมผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ามีโอกาสได้เห็นแน่นอนแต่คณะทำงานที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นหัวเรือการอภิปรายครั้งนี้มีโอกาสได้คุยกันบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหากับรายละเอียดคุณรังสิมันต์ค่อนข้างรู้มากกว่าผมเลยครับช่วยสัมภาษณ์ว่าผมจะรู้อยู่บ้างว่าใครมีประเด็นอะไรถามว่าหลักฐานที่ดูรัฐมนตรีมีอยู่เนี่ยมันสามารถหลุดตำแหน่งได้ไหมหลังอภิปรายในการอภิปรายครั้งนี้นะคุณณัฐพงศ์บอกว่าการจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่อย่างแรกคือต้องใช้เสียงในสภาอาจจะมีโอกาสได้น้อยแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือบรรดาทุกพรรคไม่ว่าจะอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็อยากใช้อำนาจของตัวเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการลงคะแนนโดยขอให้ดูจากฐานความผิดในข้อมูลที่พวกเรานำเสนอแล้วกันอันนี้คุณณัฐพงศ์พูดนะคะตอนนี้18 รายชื่อที่เป็นรายชื่อสรุปแต่ละพรรคการเมืองส่งมานั้นเนี่ยคงไม่ได้พุ่งเป้าบอกว่าต้องการจะล็อกเป้าใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านลงมติในยตินั้นเนี่ยขอให้ดูตามเนื้อหาที่อภิปรายจริงดีกว่าค่ะหนูลงอันนี
1: ้ครับผม
0: ฝ่ายค้านเขาก็มั่นใจนะคะ18รัฐมนตรีซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองเมื่อวานนี้ทางคุณแนนสอสอแนนไม่ใช่สอสอดิรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะคุณแนนนี่นะคะก็เป็นสอสอด้วยนั่นแหละแกก็บอกว่าไม่กังวลนะคะก็กำชับสอสอว่าขอให้ศึกษายติแล้วก็อย่าอภิปรายนอกประเด็นนะคะก็ไม่กังวลเพราะว่ามั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อในยติเนี่ยไม่กังวลเหมือนกันเพราะเนื้อหานั้นเป็นเรื่องนามธรรมดูแล้วเหมือนจะใช้สำนวนโวหารมากกว่าอ๋อก็ยังไม่อภิปรายเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะ18คนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเหรอ
1: ทั้งหมดที่แกยื่นเป็นแนวแบบว่าพรรคเดียวเลย
0: อ๋อไม่มี
1: พรรคเพื่อไทยใช่ไหมจากฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนเลย
0: โอ้ไม่โดนเพราะอะไรหลักฐานไม่มีไม่ถึงหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
1: โอ้ค่ะจะมองในเรื่องของเพราะว่าประเด็นที่เขายื่นเนี่ยมันมีเรื่องหัวสวเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คงจะตีกรอบไปเลยว่าเอาทิศทางนี้เลยนะครับคือทั้งพรรครัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรค
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่นี่ไงคุณสุทินคังแสงจากพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าที่ไม่มีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่ามีวัตถุประสงค์อาจจะต้องการสร้างความแตกแยกในพรรครัฐบาลหรือไม่เนี่ยถ้าคิดเป็นเกณฑ์การเมืองก็มองได้หลายแบบจะมองว่าต้องการสร้างความแตกแยกก็ได้คุณสุทินมองนี้นะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเขาต้องการล้มรัฐบาลก็ต้องเล่นงานพรรคแกนนำส่วนพรรคร่วมก็เป็นเพียงเป้าหมายรองแล้วอาจจะต้องสงวนไว้เป็นพันธมิตรในวันหน้าก็เป็นไปได้
1: อ
0: ันนี้คุณสุทินแกมองแบบนี้นะคะก็ในฐานะเป็นฝ่ายค้านมาก่อนไงถ้ารัฐมนตรีไม่มีความผิดชัดเจนหลักฐานไม่แน่นพอก็คงจะไม่อยากเสี่ยงอภิปรายเพราะการอภิปรายก็จะเสียหายเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเหตุที่ไม่อภิปรายพรรคร่วมรัฐบาลอื่นคงไม่มีประเด็นและหลักฐานเพียงพอส่วนตัวไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองคุณสุทินก็ออกแนวนี้ไป
1: ครับถึงใจชั้นขอเวลาไว้ตั้ง5วันนะ18คน18รัฐมนตรี
0: โอ
1: ้เออ5วัน
0: เหรอค่ะ
1: ถือเป็น คือเป็นครั้งที่เขาบอกมากที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งเลยนะ

0: การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ก็สามวันเนาะ
0: ยื่นมา18ย้ายชื่อเนี่ยนะไม่ค่อยเคยเห็นนะ
1: เนาะ
0: ยกพรรคอ่ะยกพรรค
1: ยกพรรคเลย
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันนะคะ
0: ครับตัดเพลงสักหน่อยครับพี
1: ่ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ
2: จักกิม

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: พี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้นะคะ
3: ครับผมพาไปดูที่ปราณบุรีนี่ต้องชื่นชมนายกอบต.ที่นู่นนะครับพี่แกจับโจรที่ไปลักวัวชาวบ้านนะฮะก็คือตัวนายกอบต.ปราณบุรีเนี่ยแกเห็นรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะครับดึกดึกดื่นดื่นเอ๊ะมันมาทำอะไรตรงต้นกฐินจะว่าตีหนึ่งมาตัดกฐินเนี่ยคงไม่ใช่ถ้าเป็นป้าชาวบ้านมาเด็ดกฐินไปทำกับข้าวเนี่ยยังพอเข้าใจนะฮะแต่นี่เขาบอกว่ามันมาทำอะไรใต้ต้นนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับขอเข้าตรวจค้นเลยครับยามวิกาลก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองนะตรวจ

0: ได้พอตอนเข้าไปตรวจค้นปั๊บคนร้ายทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเลยนะวิ่งหนีนะครับแกก็เลยงั้นเดินเข้าไปดูหน่อยเว้ยมันซ่อนอะไรไว้ที่ใต้ต้นกระถิ่นนะครับปรากฏว่าไปจับวัวมาเป็นวัวชาวบ้านเอาเชือกมัดปากนะครับเอาเชือกมัดขาไม่ให้วัวส่งเสียงไม่ให้วัวหนีนะโชคดีของตัววัวเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเตรียมที่จะเชือดแล้วนะพี่เตรียมที่จะเชือดวัวโอ้โหนะครับเตรียมที่จะเชือดวัวส่งขายนี่นะสุดท้ายเนี่ยนายกอบต.บอกเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องมาเอารถยังไงมันก็ต้องออกมาเอาทำยังไงไม่กล้าทิ้งรถก็ลองดูนะครับสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้ก็มาจริงๆครับมาเอารถที่จอดทิ้งไว้นะฮะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยวัวของชาวบ้านมา
1: โอ้โหแล้วจะมาเชือด
0: จะไปเชือดแล้วไปขายโอ้ยดูจะล้มวัวกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะ
1: ค่ะอ
0: ืออ๋อนี่แหละอย่างนี้แสดงว่าใครที่เป็นชาวบ้านเลี้ยงวัวผูกวัวไว้หรือว่าให้เขากินหญ้าเองนี่ระวังนะเดี๋ยวมีคนมันเอาหมดนะ
1: ค่ะ
0: อือต้องหาคนเฝ้า
1: ทำกันได้เนาะ
0: ครับผม
1: ขโมยกระโจนนี่ยังเยอะอยู่นะนี่อย่างพวกโรแมนต์สแกมพวกหลอกให้รักอันนี้เป็นคนไทยด้วยกันแต่เมื่อวานนี้ตำรวจก็จับได้แล้วโล่งมีอยู่คนหนึ่งที่เดี๋ยวนะจันทบุรีนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหดูหลอกใช้ AI หลอกเหยื่อไปถึง21 ล้านนี่คือผู้ชายคนเดียวนะมันเก่งมากเลยอะความเสียหายเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโอนเงินและมอบทรัพย์สินให้เขาถึง623 ครั้งความเสียหายเนี่ยนะคะประมาณ20 กว่าล้านอะรู้จักรู้จักกันแล้วก็โอนกันเรื่อยๆยืมกันเรื่อยๆอ้างนู่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา AI มาเป็นเครื่องมือใช่ดูคือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้รักจริงแล้วก็มีฐานะทางการเงินประมาณว่าคือมันหลอกให้เห็นว่ามีบัญชีมีรายรับมีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยใช้ AI ล้วนๆเลยค่ะสร้างดัดแปลงเอกสารแก้ไขรายละเอียดทั้งยอดเงินตัวเลขในธนาคารให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าผู้ชายมีเงินแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวเอาเงินมารวมกันแล้วก็จะสร้างอนาคตด้วยกันเดี๋ยวพอยืมมาแล้วเดี๋ยวจะคืนอะไรประมาณนี้โอนไปโอนมา623 ครั้งแค่ภายในปีกว่าๆนะคะ21 เมษายน 68ถึง19 กันยายน 69โอนแล้ว21,287,000 บาทน้องดวงสุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความว่านี่คือมันไม่ใช่ความรักละมันอะไรก็ไม่รู้นะคะตำรวจก็ไปรวบตัวเอาไว้ได้นะคะในคนนี้ก็ปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะสล็อตเกือบหมดเลยนะคะตำรวจก็เตือนว่านี่เป็นการหลอกลวงรูปแบบของโรแมนต์สแกมเหมือนกันก็คือใช้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสร้างความไว้วางใจแล้วก็เอกสารปลอมมาใช้ประกอบคำกล่าวอ้างให้เหยื่อหลงเชื่อยอมโอนเงินหมดเนื้อหมดตัวให้กับผู้ชายคนหนึ่งไปจับได้ที่จันทบุรีนะคะแล้วเงินหมดแล้วอ่ะพี่ดูแล้วจะชดใช้กันยังไงอ่ะมันเอาไปถลุงหมดเล่นการพนันหมด
0: เขาเคยตอนเขาโอนเขาเคยเจอหน้ากันไหมไม่เคยหรอ
1: ไม่แน่ใจว่าเคยเจอหน้ากันไหม
0: มันน่าจะหลอกมันน่าจะใช้เป็นสแกมเมอร์น่าจะแบบติดต่อแต่เสียง
1: ใช่อาจจะอ้างนู่นอ้างนี่จนสุดท้ายไม่ได้เจอ
0: ครับ
1: ร้ายมากนะพวกนี้อ่ะระวังนะคะร้ายจริงๆเนี่ยมาในรูปแบบโจร
0: ลูกอย่างนี้คนพวกนี้เข้ามาในชีวิตครับผม
1: ค่ะพรุ่งนี้5:00เราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ
0: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ขณะนี้เวลา7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95